0: ได้นอกจากนี้จะมีการเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกว่า60ตัวมาร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรด้วยและมาติดตามผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายและความเคลื่อนไหวกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: ทีมชาติตุนิเซียกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ในศึกฟุตบอลโลก2026หลังมีข้อมูลระบุว่านักเตะภายในแคมป์ทีมชาติมากถึง8คนมีผลตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวข้องกับสารต้องห้ามจากการตรวจสารกระตุ้นระหว่างการแข่งขันนอกจากนี้รายงานยังชี้ว่าเหล่านักเตะทั้ง8คนมีผลตรวจในลักษณะแอนติฟิเคิลฟินดิกหรือพบค่าผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสารต้องห้ามซึ่งยังต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดขั้นสุดท้ายรวมถึงการยืนยันผลจากตัวอย่างสำรองหรือ B sample ก่อนจะมีการตัดสินอย่างเป็นทางการโดยหากผลการตรวจได้รับการยืนยันว่ามีนักเตะเกี่ยวข้องกับสารกระตุ้นต้องห้ามอาจเผชิญกับบทลงโทษที่ร้ายแรงเช่นการถูกแบนจากการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติเป็นระยะเวลานานต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมซาบ้าบราซิลดีกรีแชมป์โลก5สมัยพลิกล็อกพ่ายทีมชาตินอร์เวย์1-2ส่งผลให้นอร์เวย์ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสิงโตคำรามอังกฤษหรือเจ้าภาพร่วมทีมชาติเม็กซิโกซึ่งกำลังฟาดแข้งในรอบ16ทีมสุดท้ายอยู่ในเวลานี้ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบที่3ยานิซินเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ1ของโลกและของรายการชนะชินทาโร่โมชิสกิคู่แข่งมือ151ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก 7-0 และ6-3ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่คู่แรกทีมฝอยทองโปรตุเกสจะพบกับทีมกระทิงดุสเปนฟาดแข้งกลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 นต่อด้วยช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นทีมชาติสหรัฐเจ้าภาพร่วมจะดวลกับทีมชาติเบลเยียมสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อมวลชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHzต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด
6: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

มอุตุประกาศพายุไมสักศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของจีนคาดออดกำลังเป็นพายุดีเพรสชั่นเตือนวันนี้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกผู้บัญชาการทหารบกติดตามภารกิจจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนความมั่นคงควบคู่การพัฒนาพื้นที่แม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภารกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350ปราสาทตาควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์ชายแดนพร้อมรับฟังเสียงประชาชนด้านการค้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นเชื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนส่วนหนึ่งมาจากการสร้างความเข้าใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ได้ให้กำลังใจกำลังพลด้วยผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตรวจเยี่ยมการเรียกกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี 1/69 กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ชี้สอดรับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศเวเนซุเอลาแจ้งยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวใหญ่ยืนยันแล้วดับเกือบ 3,000 สูญหายกว่า 40,000 คนอิหร่านหลั่งไหลร่วมพิธีไว้อาลัยอดีตผู้นำสูงสุดคามาเนอีจัดพิธีทั่วประเทศ1สัปดาห์ก่อนฝัง9กรกฎาคมนี้พบกับรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับณัฐจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็หลายท่านคุณสุธีครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ
0: ทักทายคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตครับ
1: กับคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
0: คุณนิตยาบางกรวย
1: มีคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยครับ
0: ครับคุณทองมีขันสารัตนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะฮะทุกท่านก็แวะเข้ามาทักทายในยามเช้าพร้อมด้วยบทเพลงนะครับที่นำมาเปิดให้ทุกท่านได้รับฟังเช้าวันนี้ยิ่งนานก็ยิ่งรัก
1: ครับผม
0: นะครับเสียงเพราะๆของคุณใหม่เจริญปุระนะครับบทเพลงที่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชินีนะครับก็ปราบปลื้มชื่นใจนะครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับและก็พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมไปถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมเฝ้ารับเสด็จครับ
1: ครับจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18นะครับพระราชทานพระราชโปรโกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้ากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันซึ่งทรงสายพระรูปด้วยนะครับกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นก็ยังความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานร่วมพิธีอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: จากนั้นเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับแล้วก็ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชโปรโกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชโปรโกาสให้นายเอกปริศวูนักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีผู้ชนะเลิศการแข่งขันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลครับ
1: ครับการแข่งขันกีฬานะครับก็คือการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์ในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับสากลซึ่งสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันโดยในครั้งนี้นะครับมีนักกีฬากอล์ฟที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนและผ่านการคัดเลือกจนเข้ารอบสุดท้ายจำนวน144คนครับ
0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟอาชีพหรือว่าทีมชาติเนี่ยนะครับด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาและจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: ครับการแข่งขันกีฬากอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์ในครั้งนี้นะครับประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลครับ
0: ครับเป็นที่ชื่นอกชื่นใจของประสบกรณิกรนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พระองค์มีพระปรีชาหลายประเภทกีฬาเลย
1: ถูกต้องครับ
0: นี่ครับกรมการแพทย์ทหารบกได้จัดพิธีรับพระราชทานชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำกายหรือว่า Individual First Aid Kitหรือ IFAK นะครับแล้วก็สายรัดห้ามเลือด กรมแพทย์ทหารบกได้จัดพิธีพระราชทานชุดนี้เนี่ยนะครับเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกโดยมีพลโทเกรียงไกรประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อนำไปสนับสนุนกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจตำแนวชายแดนพร้อมยกระดับการฝึกช่วยชีวิตทางยุทธวิธีให้ได้มาตรฐานสากลครับ
1: ครับการพระราชทานในครั้งนี้นะครับเกิดจากพระเมตตาและความห่วงใยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อกำลังพลทหารแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการสนามตามแนวชายแดนโดยพระราชทานชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจำกายจำนวน185ชุดและสายรัดห้ามเลือดนะครับอีกจำนวน 1,000 เส้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการฝึกและการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
0: ซึ่งภายในพิธีก็ได้มีการส่งมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้แทนทั้ง4หน่วยประกอบด้วยกองพันเสนารักษ์ที่1กองพันเสนารักษ์ที่2กองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9และกองพันเสนารักษ์ที่13เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งชายแดนแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการฝึกด้านการช่วยชีวิตทางยุทธวิธีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญมากๆเลยนะครับในเวลาที่มีศึกหรือมีเหตุการณ์ปะทะขึ้นมานี่นะครับคำย่อก็คือ TCCC ครับ
1: ไหนเนี่ยนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับการพระราชทานอุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ซึ่งเป็นกำลังพลที่สำคัญนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์กำลังรบที่อยู่แนวหน้าเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะนะครับในส่วนของกรมแพทย์ทหารฝึกกรมแพทย์ทหารบกนะครับได้มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการช่วยชีวิตทางยุทธวิธีรุ่นที่1ประจำปี2569ให้กับกำลังพลเหล่าทหารแพทย์จากหน่วยต่างๆด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์พระราชทานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและมีการขยายผลการฝึกสู่กำลังพลในหน่วยต่อไปครับ
0: ครับทักทาย FC สักเล็กน้อยนะครับคุณหนูนาหมื่นราชาจาก101นะคุณปี้ลูกแม่ล่านะครับคุณสวัสดิ์ชาดานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับคุณศรีสวัสดิสารคุณต้นน้ำปรมินคุณสังเวียนศรีสุข
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: นี่นะครับ
0: ก็มาทักทายให้กำลังใจกันในยามเช้าไปดูภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ลงใต้เลยนะครับ
0: ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการพัฒนาในทุกมิติโดยได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและก็ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทั้งจากพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและภาคพลเรือนครับ
1: ครับก็ผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิตินะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการพัฒนาพื้นที่ท่านก็กำชับว่าขอให้มีการทำงานร่วมกันเนี่ยให้เป็นเอกภาพแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะครับพร้อมกันนี้ท่านได้มีการมอบนโยบายให้กับทุกหน่วยนะครับบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
0: ครับจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านไปตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47และกองร้อยทหารพรานที่4707อำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับตามภาพที่เห็นในขณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: พบปะพูดคุยและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่กำลังพลสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความสงบสุขของประชาชนท่านผู้บัญชาการทหารบกเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่โดยการบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวสร้างความร่วมมือกับประชาชนแล้วก็ผลักดันทุกมาตรการ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: โอ้วันนี้การลงพื้นที่ของผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเนี่ยสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความอบอุ่นหัวใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะมีผู้บังคับบัญชาเนี่ยมาคอยติดตามดูอยู่ตลอดเวลาด้วยความห่วงใยเนี่ยนะฮะจากพื้นที่ภาคใต้คุณผู้ฟังครับไปพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับเป็นภารกิจของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เขาลงพื้นที่คู่กันเลยนะคุณสุรีคุณผู้ฟังครับนะฮะไปในพื้นที่ที่มีการปฏิบัตินะครับตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3อันนี้หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะกองทัพภาคที่3ทำไมมาอยู่กองทัพภาคที่2นะครับมีกำลังพลบางส่วนนะฮะที่มาช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านกองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นกำลังพลจากกองทัพภาคที่3แม่ทัพภาคที่3ท่านก็มาตรวจเยี่ยมกำลังพลของตนเองด้วยเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในทั้งในพื้นที่ของปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งนอกเหนือจากกำลังพลจากของกองทัพบกแล้วยังมีในส่วนของชุดประสานงานทีแม็กจากกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยครับ
0: ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็ได้ให้ข้อเสนอแนะย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงและการรักษาอธิปไตยของประเทศพร้อมทั้งขอให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีวินัยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายหลังการตรวจเยี่ยมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และพลโทวิริยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เนี่ยนะครับพร้อมด้วยคณะก็ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และที่ปราสาทตาควายครับ
1: อันนี้เป็นภาพความประทับใจนะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่ท่านได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลนะครับไปดูการทำงานฝ่ายเรามีการตรวจเยี่ยมฝ่ายกัมพูชาเขาก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน คุณผู้ฟังคุณสุธีครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการปรากฏว่าโดยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าไทยนะครับได้มีการคว้างระเบิดนะฮะไปยังพื้นที่ตั้งของฝ่ายกองกำลังของกัมพูชาเนี่ยนะครับจนเป็นเหตุทำให้กำลังพลของกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายกองทัพที่2เขาออกชี้แจงทันควันเลยเนี่ยนะครับได้มีการชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยทหารในพื้นที่ก็พบว่าห่วงเวลาประมาณ 12:45 นะครับทางฝั่งไทยเราเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝั่งกัมพูชาแล้วก็อยู่นอกแนวรั้วลวดหนามของไทยด้วยฝ่ายไทยไม่ได้มีการดำเนินการหรือปฏิบัติการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการสูญเสียกำลังพลหรือความเสียหายต่อยุทโธปกรณ์ของฝ่ายไทยแต่อย่างใดแต่ว่าภายหลังจากการเกิดเหตุเนี่ยได้มีการเผยแพร่ภาพของผู้บาดเจ็บของฝ่ายกัมพูชาจำนวน3นายเนี่ยนะครับโดยมีการพิจารณาจากบาดแผลเบื้องต้นก็คือมันเป็นบาดแผลที่กระจุกตัวรวมกันนะบริเวณเท้าแล้วก็ขาซึ่งมีความสอดคล้องกับการที่ได้รับผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดมากกว่านะฮะมากกว่าการที่จะถูกสะเก็ดระเบิดจากการคว้างปาไปเนี่ยนะครับโดยผู้ไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการระเบิดจากการคว้างปาไปเนี่ยมันจะเป็นสะเก็ดนะกระจายเนี่ยนะครับมันจะไม่กระจุกแบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะมีความรุนแรงมากกว่าด้วยซึ่งภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องนะครับกับการกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดครับ
0: นะครับพลาดเองแล้วบอกว่าทหารไทยคว้างระเบิดไปเนี่ยนะ
1: มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขาอาจจะไปเหยียบกับระเบิดเองหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิครับกองทัพภาคที่2ก็ขอยืนยันนะครับว่าจากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากำลังพลฝ่ายไทยได้ใช้กำลังหรือคว้างระเบิดเข้าไปยังพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างทั้งนี้เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาฝ่ายไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวเลยนะครับ
1: ครับ
0: โดยกองทัพภาคที่2ก็ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นและเคารพต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนพร้อมดำเนินภารกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีบริเวณชายแดนตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกที่มีอยู่หากมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็จะได้ชี้แจงให้ทราบต่อไป
1: ทางด้านของพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกนะครับท่านก็ตอบโต้กรณีดังกล่าวเนี่ยท่านตอบโต้ทันทีในนี้นะครับก็เน้นย้ำว่าในส่วนของข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็เป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเอง ไม่เกี่ยวกับเราเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการกระทำของฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างด้วยซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวกำลังพลฝ่ายไทยกำลังปฏิบัติรับภารกิจในการลาดตระเวนนะฮะเพื่อเป็นการคุ้มครองเส้นทางในพื้นที่ฝั่งไทยตามปกติและก็ตรวจพบว่ามีทหารกัมพูชาเข้ามาสังเกตการในพื้นที่ปฏิบัติของฝั่งเราต่อมาเวลาเที่ยงตรงนะครับ12 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาพร้อมเกิดความกระหนในการช่วยเหลือกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดของฝั่งเขาเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้อาวุธหรือว่าขว้างปาระเบิดใดๆทั้งสิ้นครับ
0: กองทัพบกก็ประเมินนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตราย
1: ครับ
0: พลาดไปเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่โฆษกกองทัพบกก็ยังกล่าวย้ำในตอนท้ายอีกนะครับว่ากองทัพบกไทยนั้นยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงยึดมั่นกฎการใช้กำลังตามกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอให้พี่น้องประชาชนและประชาคมระหว่างประเทศอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนที่ปราศจากหลักฐานรองรับพร้อมทั้งขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการสร้างข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์และก็บรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนนะครับแบบนี้ไม่ดีเลยนะฮะ
1: ไม่ดีเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็วางเองพลาดเหยียบเองจะโทษใครเล่าเนี่ยนะฮะ
0: คือถ้าไม่โทษคนอื่นแล้วเมื่อไหร่จะได้โทษตัวเองต้องโทษตัวอื่นก่อน
1: มันก็ไม่ได้ไงคุณสตีคุณผู้ฟังโอ้นะอ่ะเป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวนะครับที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงกันแต่ก็ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยมันไม่เป็นความจริงอ่ะแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับชายแดนที่อำเภอไทยเมียนมาเนี่ยนะฮะทางฝั่งของแม่สายแล้วก็ในส่วนของที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองเขาจับยาเสพติดได้อีกแล้วเนี่ยนะครับก็จากการลาดตระเวนตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับเขาไปตรวจพบในส่วนของสิ่งของแล้วก็ยานพาหนะต้องสงสัยบริเวณด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเนี่ยนะฮะในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบในส่วนของผู้ขับขี่เป็นรถบรรทุกนะครับซึ่งภายในเขามีการเอ็กซเรย์ดูก็พบเนี่ยนะฮะเป็นในส่วนของก้อนสีน้ำตาลเข้มห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกปิดเทปกาวใสนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบทั้งหมดเนี่ย60ก้อนประมาณ 600,000 เม็ดด้วยกันนะครับแล้วก็มีการควบคุมตัวในส่วนของชายชาวเมียนมา42ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถด้วยปัจจุบันนะครับหน่วยได้มีการนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสภ.แม่สายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นรถแบบนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูตังเพจ Army Radio นะแล้วเขาก็มีการบรรทุกไอ้เจ้าก้อนที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยมาด้านหลังใส่เต้ามาแบบเนี้ย
0: 600,000 เม็ด
1: เนี่ยนะฮะโอ้โหมันประมาทมากเลย อย่างกับ
0: ครับ
1: ครับโอท็อปเลยในคุณสุธีดูไปครับเนี่ย
0: ส่วนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ก็ตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยไล่ติดตามก็ไปตรวจพบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงสีดำจำนวน23กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก็คือยาบ้า5,200,000 เม็ดครับ
1: โอ้จะเป็นโอ้โหนะ
0: สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายนำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรแม่แตงเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขอบคุณการปฏิบัติงานดีๆแบบนี้ด้วยนะครับอันนิดนึงน่าจะยังทันอยู่อิทธิพลของพายุไมซักนะครับก็ส่งผลทำให้ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักแล้วก็ในส่วนของคลื่นลมเนี่ยมีความที่จะแรงขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ครับโดยเฉพาะจังหวัดทางด้านภาคเหนือนะครับ
1: ครับ
0: กรมทรัพยากรธรณีก็เตือนเรื่องของแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากด้วยระหว่าง5ถึง7กรกฎาคมนี้ครับเวลาหมดเวลานี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการครับผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จากกันโดยสมบูรณ์ครับผมอีกหนึ่งผลงานเพลงจากน้องกัญชาลีด้วยคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับคิวปิดคิวปิดครับผมหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากมางนะหลังที่สปินออฟออกมานะครับผมทำเป็นโซโล่ซิงเกิลนะคุณผู้ฟังก็โอ้โหโคตรดีเลยเหมาะมากๆสำหรับมูดตอนเช้านะครับที่เรากำลังจะต้องอัพบีทเพื่อไปเจอกับอะไรดีๆที่รอเราอยู่ที่ที่ทำงานนะฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้หวังว่าทุกคนจะตื่นขึ้นมากันบ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาครับผมอัพบีทกันต่อเนื่องเลยจาก Perseus featuring กับ Toby กับ Turn Me On ครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวพิโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารMazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
1: EFM News
2: สนับสนุน

0: ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท

Turn Me On ครับผมจาก Process Feeling กับพี่โทบี้ด้วยคุณผู้ฟังหนึ่งเพลง Groove ดีๆไว้ดีๆเช้านี้นะครับเป็นไงกันบ้าง 7:40 กันแล้วคุณผู้ฟังใครถึงไหนกันแล้วบ้างส่งเข้ามารายงานกันได้2ช่องทางเช่นเคยนะ Airtime ฟัง Fin Music Application กับเว็บไซต์ airtime.live นะครับสวัสดีน้องบูมด้วยนะครับผมสวัสดีคุณเหน่งนะครับสวัสดีพี่สัญญาพรด้วยสวัสดีพี่เดือนดาวนะครับผมสวัสดีน้องออมด้วยนะทักทายกันเข้ามานะครับผมมาเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงเช้าวันนี้ขอเพลงเข้ามาเยอะมากๆขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันนะไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากพี่ปามีครับผมไม่ใช่ล่าสุดแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งเพลงที่หลายๆคนคิดถึงแน่นอนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอยู่ใน playlist of the week ของเราในอันดับที่สูงมากๆนะครับผมนี่คือผลงานเพลงจากพี่ปามีมีชื่อว่า Neon ครับ

และนี่คือเจ้าของที่ครับผมผลงานเพลงจากศิลปินอินดี้อย่างพี่วงเมอร์นะครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับผมนีออนจากพี่ปามีด้วยขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเช้านี้เข้าสู่เบรกสุดท้ายกับ EFM Morning Mood กันแล้วนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเช็คชื่อหลายๆคนเริ่มถึงที่ทำงานกันแล้วนะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเช้าวันนี้รถไม่ติดมากนะครับผมฝนยังไม่ตกนะแถวอโศกตอนนี้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครอยากรีบออกนะครับตอนนี้เน้นย้ำให้รีบออกเลยนะครับใครต้องสัญจรผ่านมอเตอร์ไซค์นะครับผมตอนนี้ยังทันนะฮะฝนยังไม่มานะครับคุณผู้ฟังแต่อีกไม่นานเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้คุณผู้ฟังขอทิ้งท้ายไปด้วยอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไพรส์นีไทยมาสด้ามิดเยียร์เซลล์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับผมเดี๋ยวจบจาก EFM Morning Mood ของพิมพ์ไปเนี่ยผมขอทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟัง2เพลงครับ1เพลงแรกเนี่ยคือผลงานเพลงใหม่จากพี่เจเลอร์ฟีเจอริ่งกับไอซ์พาลิสครับคุณผู้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าโอเคและของขวัญปีใหม่จากพี่เจฟซาเตอร์ด้วยนะครับเหตุผลที่ต้องเปิดโอเคมาซะหน่อยเนี่ยคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จบ Morning Mood ไปอยู่กันต่อกับแชร์ข่าวเช้านะครับผมมาทั้งคู่เลยทั้งพี่เจเลอร์ไอซ์พาริสคุณผู้ฟังจะมาเยี่ยมเยียนแฉข่าวเช้าของเราโปรโมทเพลงใหม่กันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เป็น FC ของทั้ง2คนนะครับเดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พิมพ์ขออนุญาตวอร์มหูทุกคนก่อนละกันครับผมทิ้งท้ายไปกับ EFM Morning Mood เช้านี้ด้วยเพลงนี้เลยคุณผู้ฟังโอเคจากเจเลอร์กับไอซ์พาริสครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่รถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. Alright, okay. Through the city green, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Wake 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จับตาภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบ DSI ชี้แจงกรณีพบเส้นเงิน28ล้านบาทเชื่อมโยงคดี Forex และศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีลอตเตอรี่อลเวง30ล้านหลังพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6ยื่นฟ้องครูปีชาและเจ๊บ้าบิ่นฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: วันนี้ตำรวจนำตัวนายอุทัยผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถือกล่องพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาฝากขังต่อศาลและยังคงต้องเกาะติดความเคลื่อนไหวสำคัญในคดีดังกล่าวขณะที่นายภาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะเดินทางเข้าพบคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อนำเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex จำนวน28ล้านบาทเวลา 9:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นเป็นจำเลยฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนและร่วมกันเบิกความอันเป็นเท็จกรณีเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทงวดวันที่1พฤศจิกายนปี2560เวลา 11:00 น.ที่ศาลฎีกาคณะกรรมการไต่สวนอิสระมีกำหนดเรียกพลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานและนายเอกวิทย์รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและเข้ารับการไต่สวนประเด็นเกี่ยวกับคดีติดสินบนทองคำ246บาทและติดตามกรณีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งร้องขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังหลังอ้างว่าถูกนักการเมืองรายหนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องคุกคามและทำร้ายร่างกายภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอข่าวจึงขอให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามคดีและคุ้มครองความปลอดภัยติดตามการประชุมวุฒิสภาวันนี้วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภารวมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570และเวลา 13:00 น.มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่รัฐสภาซึ่งวันนี้จะเป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: มีรายงานวันนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการโดยพุ่งเป้าไปที่ข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.รวมจำนวน5คนทั้งนี้หลังมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วทางคณะกรรมการจะทำการแจ้งคำสั่งให้บุคคลทั้ง5คนรับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและยึดพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาต่อไป
9: ความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
4: Hello, good morning.
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะอยู่กับเรา3คนแบบนี้นะคะกับบุโกะนะคะเคเบิ้มค่ะแล้วก็พี่อ่องๆนะคะ
5: วันนี้3หนุ่ม3มุมครับ
4: ใช่ค่ะวันนี้รับรองเลยนะคะว่าถ้าเป็นข่าวกีฬาฟุตบอลเนี่ยแน่น
6: รายงานเต็มที่นะ
4: สำหรับฉันจะเดาะบอลโชว
6: ์โอ้ยนี่ไง
4: ส่วนเคเบิ้ลแล้วก็บิ๊กอ่องให้เขารายงานไปแล้วที่เธอไม่ม
5: า
4: ฉันเป็นบิ๊กบุ๊กฉันทำไม่ได้
5: ทำจริงฉันป่วยไปวันหนึ่งเธอเป็นบิ๊กบุ๊กไม่ได้เลยหรอ
4: ฉันไม่ได้ฉันพยายามแอปเป็นผู้ชายแล้ว
5: ว้าว
4: พอจะอ่านออกเสียงเดาะบอลออกอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ได้ไม่ได้เลย
5: เธอไม่สามารถเป็นเมได้อะ
4: ไม
5: ่
4: ได้เลยบิ๊กบัวเขาบอก
5: บิ๊กบว
4: บบิ๊กบวบเนาะ
5: นะครับมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับอยู่กับเราวันนี้แฉข่าวเช้าหอยกระป๋องวันนี้หอยเบิ้มมาแทนหอยดาด้า
4: หอยดาด้า 7.7
6: ทำไมอ๋ออ๋อวันนี้7.7นี่ว่า
5: ใช่ไหมล่ะวันนี้เขาก็ต้องหน่อยนึงไง
4: เพราะว่าวันนึงเขาทำได้ล้าน2ล้านน
5: ะแต่วันนี้ 6.7 เองนะ
4: เขาทำ2วันเขามีคูปองออกแต่วันนี
5: ้หรอ
4: ลากยาวไปเลย
5: ลดนะ
4: ลดจังเลย
5: เก๋จังเลยอ่ะนะครับ
4: เอาล่ะนะครับมาถึงเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจพี่อ๋องเคเบิ้ลคูปอง
5: แอร์สาวใช่ไหม
4: ใช่สรุปแล้วเนี่ยเขารวบชายฮูดน้ำเงินได้แล้วนะพี่อ๋อง
5: เธอนั้นหมายความว่าสรุปว่าแอร์สาวไม่รู้เรื่องหรอ
4: จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่านางมีสิทธิ์สู้คดีได้เลยเพราะตอนที่นางแลนด์ที่ออสเตรเลีย
6: ครับ
4: อิมิเกรชันค่ะว่าใครมีอะไรผิดสำแดงกันแสดงไหมนางยกมือแล้วนางเดินไปเลยบอกว่ามีกระเป๋าฝากมา12ใบแต่ที่เขาบอกว่าที่นางโดนจับและที่โดนสังเกตเพราะว่าอีกระเป๋าช้าง12ใบอ่ะมันมีผงแป้งอยู่แค่2ใบ AI อ่ะมันจับว่าความหนาของกระเป๋าอ่ะไม่เท่ากันก็เลยพอเข้าไปช่องสำแดงนางก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเออฉันมีกระเป๋า
5: อ๋อนางสำแดงแต่ต้นใช่ไหม
4: สำแดงแต่ต้นว่านางมีกระเป๋าโอท็อปช้างมานะสองใบก็เปิดปุ๊บพอดูปุ๊บความหนุ่มความสรุปกรีดออกมามีแป้งอยู่2ใบอีก10ใบไม่มีแป้ง
5: ก็คือเฮโรอีน
4: ครับ
5: นะครับเอาล่ะล่าสุดครับเราก็มีการไปตามตัวนะว่าคนส่งพัสดุมาที่คอนโดเนี่ยเป็นใครคนที่เอาพัสดุมาให้ขนส่งเนี่ยเป็นใครก็คือตามตัวไปเรื่อยๆนะครับจนไปเจอชายฮูดน้ำเงินในวงจรปิด
6: คนที่เอาของมาวางไว้หน้าคอนโด
5: ถูกต้องนะครับล่าสุดครับลาตำรวจเนี่ยไปบุกที่อยุธยาเลยรวบตัวชายฮูดน้ำเงินพร้อมหลักฐานมัดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจนสามารถจับกุมได
4: ้
5: ชื่อว่านายอุทัยนะครับอายุ57ปีเป็นชายสวมฮูดสีน้ำเงินที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดวันไปส่งพัสดุให้แอร์สาวนั่นเองไปรวบตัวได้ที่ไหน
6: ที่ไหนฮะ
5: บขส.พิษณุโลกเธ
6: อซึ่งตำรวจเนี่ยก็พอรวบตัวได้นะครับก็พานายอุทัยเนี่ยมาทำแผนที่ห้องพักห้องเช่าแถวอยุธยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าตำรวจอ่ะสืบมาว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งกบดานแล้วก็เป็นที่พักยาที่เขาเนี่ยไปเอามาจากภาคเหนือแล้วก็มาพักตรงนี้ก่อนแล้วเวลาจะเข้าไปส่งในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะไปจากตรงนี้เนี่ยไปส่งในกรุงเทพนะครับซึ่งหลักฐานเนี่ยพอตำรวจเปิดห้องเข้าไปครับก็เจอถุงผ้าลายช้างเหมือนกับที่แอร์สาวคนนี้เอาไปออสเตรเลียก็คือเป็นถุงผ้าชนิดเดียวกันแต่ว่าในห้องอ่ะมันจะเป็นเศษถุงผ้าที่ถูกตัดแล้ว
4: ก็คือเย็บใหม่ทำใหม่
6: อารมณ์ประมาณว่า DIY ทำช่องนู้นช่องนี้จากถุงผ้านะครับแล้วก็นอกจากเศษถุงผ้าเนี่ยยังพบผงขาวบริเวณพื้นในห้องซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็เอาผงขาวตัวนี้ไปตรวจนะครับก็สรุปได้เลยว่าผงขาวที่เจอที่ห้องเนี่ยก็คือเฮโรอีน 100%
4: แน่นอนนายอุทัยสารภาพว่าตนรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่าข้างในกระเป๋าคือยาเสพติดโดยรับของที่แพ็คเสร็จมาจากคนที่ปิดบังใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะ
6: ครับ
4: เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาก็นั่งรถทัวร์มาพักของที่อยุธยาแล้วก็รับค่าจ้างเที่ยวละ 60,000 บาท
6: อันนี้ไง
4: โดยทำมาแล้วถึง3ครั้งแล้วก็รับคำสั่งจากคนไทยผ่านแอป LINE ที่ใช้นามแฝงว่า รินรินหรือว่าโรสนั่นเอง
6: ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เนาะว่ารินรินหรือว่าโรสเนี่ยมันคือคนเดียวกันกับแป้งไม่ใช่แป้งหรือเปล่า
4: ใช่ว่าคนเดียวกัน
6: คนเดียวกันไหม
5: ไม่แน่ใจแต่ว่าคนที่แป้งไม่ใช่แป้งเนี่ยคือทักหาคนเยอะมากนะ
6: ใช่
4: ทักคน
5: ทักหาคนเยอะมาก
6: อย่างมีพี่ที่รู้จักคนนึงที่เป็นแอร์เขาก็โดนเนี่ยเขาแคปมาบอกว่าเนี่ยคนนี้เคยทักมาหาเขาแป้งไม่ใช่แป้งนะครับผมก็ต้องไปสืบกันว่าแป้งไม่ใช่แป้งกับลินลินหรือว่าโรสเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าคนเดียวกันก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวบงการที่คอยจับนู่นมาชนนี่จับคนส่งมาชนกับแอร์จับแอร์ไปชนคือเป็นคนบงการทั้งหมดแล้วก็ต้องรอสืบว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าสัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์สิสอบปากคำนายอุทัยนะนายอุทัยเขาบอกว่าหลังจากที่เห็นข่าวแอร์ที่โดนจับที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็กลัวก็เลยรีบทำลายหลักฐานทิ้งนะครับก็เอากระเป๋าที่ตัดเนี่ยไปทำลายทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อลบร่องรอยรวมไปถึงเอาเฮโรอีนเนี่ยเททิ้งลงชักโครกหมดแล้วนะครับแล้วก็เขาก็บอกเนาะบอกว่าขอโทษแอร์ด้วยครับขอโทษที่ทำลงไปขอโทษจริงๆครับนี่คือ
5: เขารู้แต่ต้นนะ
6: เขารู้แต่ต้น
5: เขารู้แต่ต้นว่าในกระเป๋าเนี่ยเป็นเฮโรอีน
6: ใช
5: ่แล้วคนนี้ป้าที่เคยติดคุกมาแล้วอะ
6: คนนี้เหรอคนนี้ไม่แน่ใจว่าเคยติดคุกมาหรือเปล่าแต่ว่าคือเนี่ยเขาทำ3ครั้งแล้วมาโดนจับครั้งที่3
5: เหมือนว่าคนนี้ใช่ป่ะคุณผู้ฟังคนนี้เคยโดนคดียาเสพติดแล้วติดคุกมา20ปีแล้ว
6: โอ้อันนี้
4: ติดมาแล้วถึง20ปีในคดียาบ้า 10,000 เมตร
5: ถูกต้อง
4: ว้าว
6: โอ้โห
4: เซอร์ไพรส์มากแล้วออกมาก็ยังทำชั่วอยู
6: ่ก็มัน
4: 20ปีไม่ได้จดไม่ได้จำอะไรเลยไม่ได้สามัญสำนึกอะไรเลย
6: ครับ
5: งงไหม
6: หาเงินง่ายอ่ะขับรถจากพะเยามาอยุธยา
5: ได้ 60,000
4: ฉันจะบอกให้นะเราไม่ได้เหมารวมคนที่เคยติดคุกนะ
6: ครับ
4: บางคนเนี่ยเขาสอนวิชาชีพออกมาเขาประกอบอาชีพสุจริตอันนั้นก็ว่ากันไปตามสิ่งที่ถูกต้องถูกว่ากันไปแต่คนที่ทำชั่วซ้ำๆอ่ะเธอลองคิดสิบ้านเราอ่ะมันมีคำว่าอภัยโทษไว
6: ้
4: ลดโทษไว้เธอแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเธอประหารชีวิตลูกเดียวแต่พอเราพูดถึงคำว่าประหารชีวิตก็เดี๋ยวก็มีคนที่โลกสวยบอกว่าโอ้ my god ไม่ได้
6: ส
4: ิแต่ถ้าเกิดลูกหลานคุณไม่ได้ไปติดคุณไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณจะไม่รู้หรอก
6: ครับ
4: เธอเดี๋ยวนี้ยาบ้าไปแล้วหลักสิบนะ
5: ยาบ้าถูกมากตอนนี
6: ้
4: เธอบางเจ้าอ่ะหลักหน่วยส่งกันเป็นหลักหน่วยไม่ใช่แบบ10บาทอย่างนี้นะเธอ9บาท8บาทอะไรอย่างนี้นะ
5: ส่วนตอนนี้นะครับหลายคนก็เป็นห่วงว่าแล้วแอร์สาวตอนนี้จะยังไงต่อ
6: โดนอะไรบ้าง
5: โดนอะไรบ้างก็คือศาลออสเตรเลียเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินนะ
6: ครับ
5: คือจะตัดสินว่าเธอเป็นเหยื่อไหมหรือเป็นคนทำเลยหรือยังไงเนี่ยก็สุดแล้วแต่ศาลที่ออสเตรเลียเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียถูกไหม
6: และเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ตำรวจไทยอ่ะส่งไปให้เขาด้วยซึ่งถ้าสมมติตำรวจไทยอ่ะสืบได้ว่าตกลงแล้วแอร์เนี่ยเป็นเหยื่อในกระบวนการนี้นะผมว่าทางฝั่งไทยอ่ะก็ต้องเต็มที่แหละ
5: ก็ต้องทำเต็มที่เทคแอคชั่นแหละ
6: ช่วยเต็มที่แหละว่าอาจถึงแม้ว่ามันผิดจริงที่เอายาเสพติดเข้าประเทศแต่ว่าอาจจะทำให้แบบโทษที่เขาจะต้องได้รับจริงๆอ่ะมันอาจจะเบาลงได้อ่ะถ้าตำรวจไทยหรือว่าทางฝั่งไทยรวบรวมข้อมูลไปดีๆว่าชี้ให้เห็นว่าแอร์คนนี้เป็นเหยื่อในกระบวนการนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้ในระดับนึงนะ
5: เพราะตอนนี้เนี่ยโทษสูงสุดของออสเตรเลียคือ25ปีใช่ปะ
4: ใช่
5: ไหม
4: แล้วบวกกับขนเข้าไปด้วยก็คือรวมกันไป25ปีก็คือ50แต่ตอนนี้นางจะขึ้นศาลอีกทีประมาณวันที่14
5: กันยาก
4: ันยา
6: ครับ
4: แล้วคนที่คุยกับนางได้แค่คนเดียวคือ
5: แม่นาง
6: เอาหรอเขาให้แม่คุยได้คนเดียว
5: แม่คุยเดียวคนเดียว
6: แล้วทนายคือทนายฝั่งอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่าทนายไทยไปช่วย
4: เขาบอกอย่างเงี้ยเมื่อวันศุกร์ที่อัปเดตข่าวเขาบอกว่านางอ่ะถูกจับตรงนั้นนะใช่ไหมที่เรื่องมันแดงขึ้นมาเพราะแฟนหนุ่มอ่ะไม่รับการติดต่อเลย
6: ปกติ
4: จากแฟนตอนแลน
6: ไปถึงแล้วก็ถึงแล้วนะแลนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็เลยพยายามหาถามแอร์ถามคนจนรู้ว่าแฟนติดคุกเพราะคดียาเสพติดแล้วตรงที่มีการตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีคนไทยที่ทำงานร่วมกับอิมิเกรชันกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นด้วย
6: เขาก็ประสานกับมาที่ไทย
4: เขาก็มีการประสานกันแต่ประเด็นคือเมื่อวันศุกร์ที่อัปเดตเขาบอกว่าทำไมการขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียทำไมถึงเข้าทำไมต้องเอายาเสพติดเข้าไปที่ออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นเกาะ
6: ครับ
4: มันไม่สามารถที่จะขน
6: ทางรถทางอะไรอย่างงี้ได้เน
4: า
6: ะ
4: ทางเส้นทางธรรมชาติไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าขนเข้าไปได้เนี่ยมูลค่ามันอ่ะจะมหาศาลมาก กับการขนลักลอบยาเสพติดเข้าไปในประเทศออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเองอ่ะเขาก็มีรายการของเขาอ่ะที่เจ้าหน้าที่ทำ
5: ใช่สิ
6: อ๋อที่ที่สนามบินไหม
5: ใช่ใ
4: ช่แล้วเขาบอกว่าเวลาที่เราเจอหมาที่สนามบินเราจะแบบโอ้ my god น่ารักสกิลไม่ได้นะ
5: ไม่ได้สิ
4: เขาคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อยู่
6: ห้ามไปจับไปแตะไปเล่นไปอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะ
4: บางคนไม่รู้ไง
6: แล้วก็ไม่ใช่ดีใจไม่ใช่ดีใจนะหมามาดมมาอะไรต้องกลัวนะถ้าหมามาดมมาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องระวังนะเพราะว่าคือหมาพวกนี้เขาฝึกมาให้ไม่ได้ไวต่อกลิ่นอาหารหรือว่ากลิ่นขนมหรือว่ากลิ่นอะไรเขาจะไวเฉพาะกลิ่นที่เขาโดนฝึกมากลิ่นยาเสพติดกลิ่นของผิดกฎหมายกลิ่นเนื้อสัตว์เนื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไวกับพวกนั้นแต่ว่าไม่ใช่คุณรู้สึกว่าเอ้ยพอไปถึงสนามบินแล้วอุ้ยหมามาเล่นด้วยดีใจจังเลยอันนี้แสดงว่าเขาตรวจเจออะไร
5: อยากเห็นความน่ากลัวของหรือความเข้มงวดของคุณตำรวจออสเตรเลียนะไปดูได้ครับรายการชื่อว่า Border Security ฉายมา17ปีแล้วนะครับ
4: ไปดูเลย
5: แต่ละ EP ก็จะมีความผิดเบาหน่อยมากหน่อยแล้วแต่ว่าก็จะเป็นการเรียลิตี้อ่ะ
6: ครับ
5: เป็นรายการที่ถ่ายให้เห็นการทำงานของตำรวจที่สนามบิน
4: หนึ่งในดาราที่ประสบเลยก็คือเยแอร
6: ์
4: ส
6: ตอ
4: ร
6: ์มิ
4: ชเค้กจะบินไปออสเตรเลีย
6: เมื่อไหร่นี่เร็วๆนี้เหรออ
4: าทิตย์ที่แล้วตั้งแต่วันศุกร์วีซ่าไม่ออกค่ะก็เลยนางก็บอกลางานเวลา10วันก็เปลี่ยนประเทศนางก็เลยตอนที่นางจะแลนด์นะคะว่านางให้ทุกคนทายใน IG ว่าทายซิประเทศที่คายยุโรปแต่ฉันไม่ได้ไปยุโรปเพื่อประเทศอะไรฉันได้พิมพ์มาคาซัคสถาน
6: ถูกไหม
4: ชัวร
6: ์นะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องอ่ะอันเนี้ยที่เขามีข้อมูลออกมาว่าบินไปออสเตรเลีย15ครั้งใน2ปีอ่ะพ่อผมมาเป็นสจวดก็เนี่ยการบินไทยนี่แหละแต่เกษียณไปละแต่ผมรู้สึกว่าไม่แปลกนะ15ครั้งใน2ปีอ่ะ
4: เพื่อนฉันก็บินออสบ่อยผู้ชายที่การบินไทยเหมือนกัน
6: คือถ้าสมมติพ่อผมอ่ะบินรูทยุโรปก็คือถ้าไปปารีสก็คือจะไปปารีสบ่อยแบบเดือนนึงก็มีครั้ง2ครั้งอ่ะคือรู้สึกว่าปีนึงอ่ะ12 10เอ้ย2ปี15ครั้งมันก็ไม่ได้แปลก
5: อ่ะ2ปี15ครั้งเฉลี่ยปีละ7ครั้งเจ็ดครั้งนี้ยังไม่ได้ทุกเดือนเลยนะ
6: ใช่มันก็ไม่ได้แปลกผมว่านะหลายคนแบบ
4: ถ้าเกิดสำหรับลูกเรือใช่ว่าไม่แปลกหรอกเธอจริงจริงแต่ประเด็นคือพอไปดูบ้านเขาแล้วไปดูอะไรเขาแล้วก็ถ้ามันเป็นว่าเขาอะถูกหลอกให้ขนยาเสพติดนี่น่าสงสารพอที่มาบ้านแม่เขาว่าเธอเป็นแบบเกษตรกรเลยอะต้องส่งเงินให้แม่เดือนละ10,000 บาทแม่ต้องเอาไปส่งผ่อนกู้อะไรสักอย่างสัก 8,000 แล้วเหลือใช้ 2,000 นะแล้วการขนกระเป๋าเนี่ยไปได้ 8,800 เธอ 8,800 ของเราแต่ละคนมันไม่เท่ากันสำหรับฉันนะฉันว่ามันก็เยอะอ่ะแต่มันผิดกฎไง
5: ใช่ไม่ได้
4: ม
5: ัน
4: ผิดกฎลูกเรืออยู่แล้ว
5: คือมันผิดกฎลูกเรืออยู่แล้ว
4: ทุกคนรู้อยู่แล้ว
6: ใช่ผิดคือผิดอ
4: ันนี้มันไม่ได้ไงแต่นี่มันคือผิดก็คือผิดไงแต่ประเด็นคืออย่างที่บอกแหละว่าไม่รู้ว่าเขาจะแจ็คพอตอ่ะเธอเข้าใจป่ะ
6: ก็น่ากลัว
4: เรื่องนี้เป็นบทเรียนนะบทที่เขา
5: ไม่แล้วแกเข้าใจป่ะเขาอ่ะเปิดดูเราด้วยนะคือในกระเป๋ามันไม่มีอะไรเลยไงเพราะมันไปเย็บอยู่ตามแบบฝีตะเข็บด้านในอ่ะ
4: แล้วเธอเห็นป่ะที่เอาเสื้อผ้าใหม่อ่ะแล้วก็คืออยู่ในเสื้อผ้าใหม่เลยอ่ะแกที่พวกจับได้อ่ะ
5: อีกเคสนึงนะ
6: ที่แบบเย็บในข้างในเนาะ
4: อยู่ในเสื้อผ้าใหม่เลยแล้วก็มีจับอีกที่เป็นผู้หญิงฝรั่งเศสที่บินมาจากไทยแล้วก็บินกลับไปก็กระเป๋าช้างๆอย่างนี้แหละ
5: ก่อนหน้านี้มันจะมีเคสหนึ่งแบบลูกเรือผู้ชาย
4: เนี่ยเธ
5: อผู้ชายลูกเรือผู้ชาย
6: อันนี้เหรอเอานี้ไปเหรอ
5: ใช่ไหม
4: แบบแบบเนียน
6: เ
4: นี่ย
5: เห็นไหมล่ะ
4: เสื้อผ้าใหม่อะเธอเธอแล้วพวกปกติเอาตรงป่ะพาสปอร์ตที่มาจากไทยอะก็ไม่ได้ว่าง่ายอยู่แล้วนะ
5: ใช่แล้วตอนเราไปเราฟังนะไปออสเตรเลียเนี่ยขอวีซ่ากันใจตุ้มๆต่อมๆกันทุกคนกว่านางจะให้อ่ะคือใกล้บินมากอ่ะ
4: ใช่ต่อให้เธอจะได้5ปีเพราะเธอเสียเงินใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้ให้กันง่ายๆแล้วเธอรู้ป่ะพอไปแล้วปุ๊บเขาปลดกระเป๋าเลยล่าสุดเนี่ยเพื่อนไป1ชั่วโมงครึ่งตรวจทุกซอกทุกมุมตรวจอยู่นั่นแหละต่อไปนี้เธอไม่ต้องพกเลยค่ะหมูหยองหมูแผ่นอะไรอย่างเงี้ยกะจะแอบหนูโดนแน่นอน
5: ไม่ได้มั้ง
6: ไม่ได้ผมว่า
4: เจอเลยนะ
5: ซื้อเอาละกันที่นู่นน่ะ
4: เออเนาะ
5: ไปซื้อเอาที่นู่นฉันว่ามีขาย
4: ใช
6: ่ฮ
5: ะ
6: เอาอีกแล้ว
5: ไม่ได้นะหมู
6: ไม่ได้
4: แต่ถ้าเกิดเป็นสไตล์แบบ
5: ไม่ฉันว่ามันไม่ได้มีความผิดหรอกแต่มันอายเขา
4: เ
5: ขาแต่ยัง
4: ใช่กดมาอะไรอ่ะ
5: เอออ
4: ะไรอย่างเง
6: ี้ยพบยาดมอะไรเขาก็ตรวจยึดหมดนะ
4: เธ ธอพวกไทยเฮิร์บอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฉันเป็นคนชอบพวกยาดมไงแกเมื่อกี้ที่พูดไม่ใช่เลยนะเพราะว่าย
6: าดม
5: ใช่นะครับ
4: ก
5: ็
4: แบบว่า
6: เขาตรวจ
4: เธอไอ้ไทยเฮิร์บอะไรบางคนนะรองเท้าเนี่ยติดดินใช่ไหมนางให้ไปล้างออกก่อนเลยค่ะนางให้ไปทำความสะอาดก่อนที่จะเหยียบเข้าประเทศเพราะประเทศนางเป็นเกาะไงเวลาโดนแบบเวลามีโรคระบาดหรือมีอะไรเข้าไปประเทศนางกันไว้ก่อนแก้
6: ใช่ใช
5: ่นะครับ
6: นะครับผม
5: มากันที่เหตุการณ์ขยะโฟมทะลักหน่อยดีกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับทำให้กำแพงโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อวินที่ชลบุรีเนาะพังถล่มลงมาเลยส่งผลให้น้ำพัดพาเศษโฟมที่เป็นขยะเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลเนี่ยทะลักเข้าท่วมแล้วก็กระจายทั่วหมู่บ้านเลยเธอเข้าใจฟิลไหมฝนมันตกปุ๊บใช่ป่ะฝนมันตกปุ๊บมันก็น้ำ
6: เอ่อ
5: ขยะโฟมมันก็ไหลมาตามน้ำไหลมาแล้วมันก็มาดันกับกำแพงหมู่บ้านแล้วกำแพงหมู่บ้านก็บึ้มเป็นโกโก้ครันช
6: ์โอ้โห
5: นี
4: ่ว้า
6: เยอะมาก
5: ดูมาแล้วมาแล้ว
4: มา
5: ไหลมากับน้ำเลยไหลมาโอ้ตายแล้ว
4: ตายแล้วเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย
5: เธอ The day after tomorrow มาน
4: ี่ไม่ใช่ AI นะคะเขาบอกคลื่นขยะทั่วหมู่บ้านกันโอ้ย
5: ใช่
6: ครับ
5: ซึ่งในวันเกิดเหตุครับนายนริศนิรามัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายทันทีนะครับแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับบริษัทต้นเหตุเลย
6: ครับผม
5: ความคืบหน้าครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ชลบุรีแจ้งว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบละไปตรวจสอบบริษัทนี้แหละนะครับตรวจสอบการทำงานหน่
6: อ
5: ยมันยังไงทำไมมันถึงเศษโฟมเศษอะไรมันเยอะขนาดนี
6: ้
5: แล้วฝนตกฝนตกอะไรมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเมืองไทยเนี่ย
6: มันก็ตกมันก็เกิดขึ้นได้ฝนตกแต่ทำไมตกรอบนี้แล้วโฟมมันถึงมาทะลุเข้ามาบ้านคนแบบนี้
5: ถูกต้องนะครับเราไปตรวจสอบแรงงานต่างด้าวด้วย
6: เป็นยังไง
5: ไปตรวจสอบหน่อยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทนี้เนี่ยมีลูกจ้างทำงานอยู่ทั้งหมด43คน
6: ครับ
5: แรงงานไทย24ต่างด้าวสัญชาติจีน5ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา14คนเจ้าหน้าที่พบแรงงานสัญชาติเมียนมากระทำความผิดกฎหมายชัดเจน10คนก็อาจจะเรื่องเอกสารอะไรอย่างนี้เนาะ
6: แบบว่าขาดไม่ได้ไปต่ออ
5: ะไร
6: ทำอะไรอย
5: ่
6: างนั้นนะฮะก็แจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีกับบริษัทที่เป็นนายจ้างนะครับในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วก็ข้อหาไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อสัญชาติแล้วก็ลักษณะการทำงานให้คนต่างด้าวทำงานภายใน15วันแล้วก็ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวในข้อหาเป็นคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับ
5: แต่แกฟังนะ
6: ว่า
5: ฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องแรงงานต่างด้าวไง
6: ใช่ใช่ใช่
5: ฉันอยากรู้เรื่องว่าอีขยะเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมาได้ยังไง
4: นำเหล
6: ืออ
4: ันนี้ด
6: ี
4: กว่
6: าจะคิดเหม
4: ือ
6: นก
4: ัน มาจากไหน
5: มาเราไปหลังต่างด้าวได้ไงอ่ะ
6: คิดเหมือนกัน
5: ต้นเหตุมันคือ
4: พลิกก่อน
5: คุณ
4: ตอบไม่ตรงคำถาม
5: คุณคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีคะแจ้งเราหน่อยว่าเราไม่ได้อยากรู้ว่าเขามีต่างดาวเยอะไหมเพราะต่างดาวไม่ได้ทำให้กำแพงหมู่บ้านเขาถล่มไงอ
4: ยากทราบว่าไอ้พายุโฟมเนี่ย
5: มันมายังไง
4: ม
5: า
4: ตรงไหนบริเวณไหนคะท่าน
5: แล้วทำไมไม่มีการป้องกันเก็บอะไรให้มันดีเราอยากรู้ตรงนั้น
4: ช่วยตอบให้ตรงคำถามเหมือนตอบนางงามนะนี่เหมือนตอบคำถามไม่ตรงคำถามนะคำถามไม่ตรงคำตอบ
6: อันนี้ต้องให้ทนายจิตตรีไปนะตอบว่าใช่หรือไม่แค่นั้นนะ
4: คุณมีสิทธิ์แค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น
5: คุณเข้าใจที่ฉันพูดไหม
6: เข้าใจเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้อ่านหัวข่าวไปเรื่อยๆนะอ่านไล่ลงมาเรากำลังพูดถึงเรื่องโฟมขยะทะลักไปโดนหมู่บ้านได้รับความเสียหาย
5: แล้วต่างดาวมายังไง
6: แล้วสุดท้ายมันจบที่ต่างดาวเกี่ยวอะไรกับโฟมแล้วสรุปแล้วโฟมมันมายังไง
4: เห็นที่มาจากโฟมยังมีข่าวที่มาของโฟมไหม
5: ไม่มี
4: เราไม่ได้อยากรู้ว่าต่างดาวเยอะไม่เยอะกี่คน
5: ใช่เราอยากรู้เพราะว่าต่างดาวไม่ได้ทำให้กำแพงเขาถล่มไง
4: อยากรู้ว่าอีพายุโฟมที่มันถล่มหมู่บ้านเขาเนี่ย
5: เ
4: ดย์อัฟเตอร์ทูมอร์โรเนี่ยมันมาจากที่ไหนคะท่านช่วยอัปเดตตรงนี้หน่อยอันนี้เหมือนเราถามคำถามไปอย่างนึงตอบอีกอย่างนึงอะ
5: โอ้ยงงมาก
6: ใช่พออ่านไว้มานั่งฟังพี่อ๋องอยู่ฟังไปเรื่อยฟังเรื่องโฟมไปอ้าวแล้วทำไมพี่อ๋องไปถึงต่างดาวต่างชาติได้วะ
4: แต่มันไม่มีข่าวว่าโฟมมาจากไหนไง
6: ก็ต้องไปสืบแหละ
5: ว่าจะกบข่าวกบต้นเหตุหร
6: อ
5: จะเบี่ยงประเด็นนี้มากบต้นเหตุหรอ
4: แกน่ากลัวมากอ่ะ
6: แล้วคิดดูตื่นเช้ามาคุณเจอบ้านคุณสภาพเน
4: ี้
6: ย
4: ไม่ได้มันมาได้ยังไงก่อนอย่างเงี้ยมันก็คือทิ้งละเกะละกะสิถ้าอย่างนั้นน่ะ
6: หรือไม่ก็บริษัทนี้ทำอะไรเกี่ยวกับรีไซเคิลขยะเกี่ยวกับโฟมเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าไง
5: อยากให้ทางเนี้ยออกมาชี้แจงด้วยนะว่าทำไมถึงไม่อัปเดตเรื่องต้นสายปลายเหตุมาอัปเดตเรื่องต่างดาวทำไม
6: เกี่ยวเลย
4: สมโจยบอกเปลี่ยนใหม
6: ่ทำไม
4: ไม่ต้องอัปเดตแล้วเรื่องราวของต่างดาวให้อ่านคำขวัญจังหวัดชลบุรี
6: ไหนจังหวัด
4: เปิดสิ
6: ไหนคำขวัญจังหวัดชลบุรีชื่ออะไรนะไหน
4: ต้องมีเทศกาลวิ่งควายสักอย่างอ่ะฉันจำได
5: ้ทำไมอ่ะสมโจย
4: ก็ให้เปลี่ยนไปเลยไงตอบไม่ตรงคำถามพี่นะ
5: ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควาย
6: เอาใหม่ขอโทษนะครับพอดีเรื่องจากข่าวขยะเรื่องโฟมที่ผ่านมาเนี่ยสรุปแล้วมีอัปเดตอะไรบ้างครับ
5: ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายขอบคุณค่ะ
4: ตบมือให้นะ
6: ครับผม
5: เอาให้มันจบคือไม่ได้อยากรู้ว่าแล้วไงต่อแล้วรับผิดชอบเยียวยาคนในหมู่บ้านเขายังไงแล้วทำไมมันถึงมีโฟมเยอะขนาดนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเข้าไปตรวจสอบไหมว่าโรงงานนี้เนี่ยจัดการขยะยังไงมีการ ISO อะไรหรือเปล่ามันต้องมีดี
6: ทำกิจการเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงมีโฟมแบบนี้แล้วมาตรการการปลอดภัยของโรงงานนี้มันได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
5: คืออีมันมีไหมมันมีทำไมถึงมีโฟมเนี่ยไม่ได้อยากรู้เท่ากับ แล้วจัดการโฟมพวกนี้ยังไง
6: เ
5: พราะมันต้อง

0: ข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
2: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb
5: มากลับมาอัปเดตเรื่องราวกันต่อ
6: ครับเมื่อกี้ชลบุรี
5: ของเชียงใหม่บ้าง
6: เชียงใหม่บ้างนางสาวเชียงใหม่อันนี้คุณต้องตอบคำถามนะคุณต้องตอบคำถามนะครับ
5: ได้ค่ะ
6: ล่าสุดเนี่ยที่เชียงใหม่ชาวบ้านเขาออกมาร้องเรียนกันเพียบเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านที่เชียงใหม่เนี่ยเยอะมากๆนะครับกระจายกันเต็มไปทั่วเมืองเชียงใหม่แล้วก็มาอาศัยหลับนอนกันตามหน้าตึกแถวร้านค้าริมถนนท่าแพซึ่งเขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมานอนธรรมดามันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้เริ่มสร้างความเดือดร้อนแล้วนะครับซึ่งพฤติกรรมของพวกเขาเนี่ยก็คือล้อมหน้าล้อมหลังผู้คนที่เดินผ่านไปมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวผู้หญิงซึ่งมันก็มีความอันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็พวกคนไร้บ้านเนี่ยก็จะเหมือนพยายามขอเงินแล้วถามว่าได้เงินเนี่ยไปทำอะไรเขาบอกว่าเอาไปซื้อเหล้าเอาไปซื้อเหล้าเหล้าขาวอะไรอย่างเงี้ยมากินแล้วก็ทำแบบเนี้ยวนไปตื่นเช้ามาก็เดินไปขอเงินขอเงินได้มาก็มาซื้อเหล้าแล้วก็มานอนที่เดิมซึ่งมันเริ่มสร้างความไม่ปลอดภัยกับตัวชาวบ้านเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวด้วยนะครับเขากลัวว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเชียงใหม่เขาก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเนี่ยมาดูแลจัดการจัดระเบียบกลุ่มคนไร้บ้านในตัวเมืองเชียงใหม่ให้หน่อย
5: ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ
6: ครับผม
5: ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติรวมงามตานามรำค่านครพิงขอบคุณก้องก็ไม่ได้อะไร
6: ไม่ได้อะไร
7: เห็นไหมล่ะ
5: มันมาจากไหนก่อนโฮมเลสเนี่ยปกติเชียงใหม่อ่ะเธอขอทานมีไหมมี
6: มี
5: ไม่ตลอดตอแหลมีอยู่แล้วแต่หลังๆมันมาจากเยอะมากมันมาจากไหนฉันว่ามันเป็นขบวนการแกฉันว่าอันเนี้ยพ่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต้องลงมาดูแลเพราะก่อนหน้าเนี้ยเธอมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้
6: ครับผม
5: นี่เรื่องจริง
6: คือขอทานเขามีเคยดูเหมือนเป็นสารคดีอะไรอย่างเงี้ยขอทานที่เมืองไทยอ่ะเป็นกระบวนการเน
5: า
6: ะ
5: เธอรู้ปะตรงบ้านเราเนี่ยที่ล่าสุดมันนอนบนสะพานลอยแล้วแบงค์20ปลิวอ่ะออกจากกระเป๋าเงินน่ะ 3-4,000 นะ
7: หร
5: อเออเปิดดูสิ
7: แกแต่ว่า
5: ข่าวโฮมเลสนอนบนสะพานลอยแล้วแบบหลับแล้วเงินในกระเป๋าหลุดออกไปเป็นแบงค์20เป็น 3-4,000 เธอ
7: เนี่ย
6: โอ้โ
5: หเนี่ย
6: หรอ
5: แล้วตูดมันรีบเก็บใหญ่เลยเธอเนี่ยพอดูเงินเนี่ยดูเงินในกระเป๋าสิเธอเป็นฟ่อนๆเห็นไหมนะเอาไว้เป็นฟ่อนๆเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ย
6: โอ้เยอะมากเลยอ่ะ
7: เยอะ
5: ฉันถึงบอกไงเธอบางคนน่ะในบัญชีอ่ะเธอจำได้ป่ะเป็นล้านนะ
7: คนไทยใจดีไงเธ
6: อแล้วผมอ่ะย้อนกลับไปแบบ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะเคยมีนักข่าวช่องวันอ่ะเขาลองทำสกู๊ป
5: ลองไปนั่งขอทาน
6: ไปนั่งขอทานที่อนุสาวรีย์วันหนึ่งอ่ะขนาดเขาแบบเป็นขอทานมือใหม่อ่ะเพิ่งลองไปทำวันแรกอ่ะน่าจะได้ประมาณแบบเกือบ700-800อะไรประมาณนั้นอ่ะ
5: แล้วเธอคิดดูดิขอทั้งวันน่ะ
6: ใช่
5: แกบางคนขับรถมาเลยนะ
6: ขับรถมาจอดแล้วก็เปลี่ยนยูนิฟอร์ม
5: เป็นขอทาน
6: เป็นขอทานแล้วก็มานั่ง
5: บางทีก็เป็นแบบพวกแบบเพื่อนบ้าน
6: อ
5: ่ะทำเป็นแบบว่าพี่กงพี่การน่ะเธอมาขอทานน่ะ
6: ครับผม
7: นะครับยังไงก็ฝากพ่อเมืองเน
5: า
7: ะ
5: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันกระทบต่อการท่องเที่ยวนะ
6: แน่นอน
5: พูดจริงๆเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองวัฒนธรรมของแท้วัดว่าอารามเยอะแต่แกเข้าใจป้าให้เล็กๆน้อยๆโอเคได้แต่ถ้ามาล้อมหน้าล้อมหลังนักท่องเที่ยวผู้หญิง

0: หรือว่าจะต้องมาแบบตั้งแก๊งเป็นรีดเหมือนรีดถ่ายเงินน่ะอันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วมันส่งกับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชียงใหม่เลยอันนี้ต้องให้พ่อเมืองเชียงใหม
1: ่
0: เป็นคนมาดูแลตรงนี้
1: เขาไม่
0: มากวาดล้าง
1: เขาไม่อยากมาเที่ยวหรอกถ้าเจอแบบนี้ถูกไหมล่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเธอไปเมืองนอกอ่ะจังหวัดประเทศใกล้ๆเนี่ยเธอเจอมา 20-30 คนเธอให้คนหนึ่งมันมากันเป็นขบวนเลยนะ
1: เ
0: ธออยากไปอยู่ไหมล่ะ
1: ครับผมเนี่ยมีคุณหมีแพนด้าดูน่าจะดูคลิปเดียวกับผมอ่ะที่นักข่าวช่องวันไปปลอมเป็นขอทานอ่ะไม่ถึงชั่วโมงอ่ะได้เป็นร้อยอ่ะคิดดูทั้งวันหนึ่งอ่ะนั่งทั้งวันอ่ะเผลอๆเป็นพันผมว่ามีนะ
0: ที่เราไปนั่งล้างจานได้300บ้าง
1: ถูกไหมล่ะ
0: นี่ไปนั่งแบบว่า
2: เฉย
0: ๆให้ดูน่าสงสารน่ะได้เป็นพันนะแก
1: ใช่
2: นะครับ
0: ตรวจที่ไรไม่เจอสักทีพี่บอกตรวจที่ไรไม่เคยเจอสักทีพี
2: ่ใช่ๆแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะรับถ่ายรูปประตูท่าแพ
1: ไอ้นกนกใช่ไหม
2: นกนกนก
0: อันนั้นน่ะพูดตรงๆเลยนะ
2: มาเฟียนะ
0: เป็นมาเฟียเป็นแก๊ง
2: น่ากลัว
1: อ่ะแล้วถ้าสมมติผมสมมติผมไปเชียงใหม่แล้วผมอยากได้ฟิลนกบินอย่างเงี้ยแล้วผมให้แฟนผมไปตีนกให้หน่อยให้นกมันบินให้หน่อยแล้ว
0: ก็ทุกความสามารถพิเศษส่วนตัวเขาทำได้แต่ฉันก็เคยทำ
2: ทำไม่ได้ค่ะนางมาไล
0: ่
2: นางมาไล่
1: เขาบอกนะคือถ้าเป็นคนปกติแล้วไปแล้ว
2: นางไล
1: ่นกกระพือเองเขาไล่เลยนะ
2: นางไล
0: ่ถ่ายเองโดนไล่นะคะ
2: เ
0: บาทบอก
2: ใช่
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องจัดการตรงเนี้ยพี
2: ่ต้องจัดการเลยนะค่ะ
0: พ
2: ี่
0: บ่าวเจ้าพี่บ่าวพ่อเมืองเจ้า
2: ช่วยหน่อยเจ้า
1: ช่วยหน่อย
2: นะครับ
0: อ
2: าชวนคุณฟังคุยหน่อยดีกว่าจ้าคิดว่าเคยนั่ง BTS กันไหม
1: เคยครับ
2: ทุกคนนั่ง BTS ไหม
0: นั่งจ้า
2: หนูเคยนั่งไหมลูกพี่กวงเคยนั่ง BTS ไหมคะ
1: เคยนั่งมาทุกวัน
2: โอเค
1: ทุกวันนี้ก็นั่งอยู
2: ่คิดว่ามีสถานีไหนไหมที่ไม่จำเป็นและรถไม่ควรหยุด
0: ไม่ทุกสถานีจำเป็นเพราะเขาคิดมาแล้วสำหรับฉัน
2: เบิ้ล
1: ไม่มีฮะผมคิดเหมือนกันว่ามันก็จำเป็นเพราะว่าคือเขาคิดมาแล้วแหละว่าระยะเท่านี้เท่านี้เท่านี้สถานีอยู่ตรงนี้ลอยต่อความห่างตรงนี
2: ้
1: มันเหมาะสมแล้วมันพอดีที่สุดแล้ว
0: ก็เขาทำสถานีแล้วไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะ
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังส่งมาหน่อยสิคุณผู้ฟังคิดว่ามีสถานีไหนไหมที่ไม่จำเป็นเสียเวลาหยุดทำไมสถานีนี้ไม่เห็นมีคนเลยมีปะ
1: มีนะเพราะว่า
2: ซึ่งเท่าที่ฉันเคยขึ้นรถไฟฟ้ามาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะไม่มีสถานีไหนนะที่คนไม่ขึ้นแล้วคนไม่ลงอ่ะ
0: ใช่ทุกสถานีสำคัญหมดเพราะเขาคิดมาแล้วเธอทุกสถานีมีประชาชนที่จะอยากตรอกซอกซอยมาอยู่จุดนั้นรวมกันเพื่อขึ้นสถานีนั้น
2: ล่าสุดครับมีชายรายหนึ่งโพสต์ลงในกลุ่มคนขึ้นรถไฟฟ้า
0: ว่า
2: บางสถานีสามารถไม่สร้างยกเลิกไม่จอดได้ไหมครับเช่น
0: อะไรฮะ
2: สนามเป้าไม่ค่อยมีคนใช้อยู่แล้วแต่รถทุกคันต้องมาเสียเวลาจอดที่นี่นี่
0: คนคงเข้าไปชมกันเยอะเลยสิท่า
2: คนก็เข้ามาเม้นเลย
0: เม้นชมนั่นแน่ๆน่าจะเป็นเม้นชมเต็มเลยใช่ไหม
1: เม้นชมนะฮะเขาบอกว่าโทษนะครับนี่ไม่ใช่รถส่วนตัวนะครับนี่รถสาธารณะนะครับนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าคนไข้มาโรงพยาบาลแถวนั้นจะทำยังไงจะให้คนไข้ไปลงไหนอะลงอนุสาวรีย์แล้วเดินย้อนกลับมาอย่างนี้หร
2: อ
1: มันก็ไม่ใช่อะสนามเป้ามันคือช่อง5ใช่ไหม
0: ใช
1: ่หน้าช่อง5ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ตรงนั้นมันก็เป็นออฟฟิศเป็นโซนอะไรก็ผมว่ามีคนใช้เยอะอยู่นะ
0: เจ้าหน้าที่เขาก็เยอะแยะตรงนั
2: ้
0: นตรงนั้นก็มีโรงพยาบาลด้วยนะ
1: ใช่
0: เธอเข้าใจป่ะแล้วตรงนั้นก็มีหมู่บ้านตรงนั้นก็เป็นแหล่งธุรกิจนะเธอทำไมหรอทำไมถึงมาห้ามจอดล่ะทำไมถึงเธอคิดว่ามันต้องยกเลิกได้ล่ะปลายทางบ้านเธออยู่ตรงไหนหรอคนโพส
2: ต์ไม่คือฉันรู้สึกว่าเอาจริงๆมันเป็นช่วงเวลาปะพนักงานออฟฟิศแถวนั้นนะก็มีเต็มไปหมด
1: ม
2: คนคือเอาจริง
0: ททบ5อารี
2: สาย
0: วายตรงนั้นนะมันเป็นย่านออฟฟิศนะ
1: เนี่ยโรงพยาบาลอ
0: นุสาวรีย์
1: โรงพยาบาลพญาไท2ก็อยู่ตรงน
2: ั้
1: น
2: ใช่บาร์ออฟฟิศเยอะมากตรงนั้นน่ะคือฉันว่าคนที่ไปอ่ะอาจจะไปไม่ตรงเวลาพรามไทม์ที่คนเยอะไง
0: อาจจะไปช่วงที่เขาเข้าทำงานกันลา
2: คนโพสอ่ะแต่เอาจริง
1: ๆครับ
2: ก็ไม่อยากให้โลกหมุนรอบตัวเขาขนาดนั้น
0: ฉันว่าโพสอย่างเงี้ยเรียกทัวร์มาหาตัวเองนะ
1: ใ
0: ช่บางทีคิดอะไรคิดทุกอะไรที่เราคิดทั้งหมดอ่ะไม่จำเป็นต้องโพสก็ได้เพราะถ้าเกิดโพสแล้วทัวร์ลงนะจ๊ะอย่างเหตุการณ์เนี้ยไม่มีใครเข้าข้างนะ
2: เนี่ยหมีแพนด้าบอกว่า7โมง6โมง7โมงเช้าก็6โมงเย็นลองไปขึ้นดูค่ะ
0: เออดูสิคะว่าจะคนขึ้นเยอะไหมคะ เออหนู
1: พูดถึงเรื่องการ
0: แล้วนั่งถ่ายเก้าอี้ว่างๆ
2: ใช่
1: เป็นหลักฐานไงเขาจะได้รู้ว่ามันโล่งจริงไง
0: โ
1: อ
0: ้เพื่อ
1: นมันโล่งจริงไง
2: เอาจริง
0: ๆ
2: ฉันว่าสถาน
0: ี
2: ก่อนจะออกมาเขาไม่ใช่จับฉลากนะว่าสถานีไหนลงได้ไม่ลงได้ เขาคิดมาแล้วว่ามันจะต้องตามกี่เมตรกี่เมตรเธอเขาจะเข้าหมายเปล่า
0: เจชอบพี่หนูถ่ายซิลูเอทลงอ่ะหนูเข้าแทนที่หนูจะเข้าเพจอะไรคนขึ้นรถไฟฟ้าหนูเข้าเพจนี้ดีกว่าถ่ายรูปสวยบอกต่อด้วย
2: เออ
0: หรือว่าหางานถ่ายรูปดีกว่าถ้าก็หนูจะถ่ายรูปซิลูเอทขนาดเนี้ย
1: นี่มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าหรือว่าเขาฝังใจกับสถานีนี้หรือเปล่าเคยมาส่งแฟนเก่าหรือเปล่า
2: เลยผ่านเลยผ่าน
1: โมโห
2: เลยผ่านไม่อยากให้มีอีกต่อไปแล้ว
1: ไม่อยากให้แฟนเก่าได้ขึ้นไปอีกแล้ว
2: เ
1: ออแต่พูดถึงเรื่องของการโพสอะไรเรียกทัวร์เรียกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าคุณโพสแล้วคุณเรียกทัวร์มาได้คุณจะได้เอนเกจอะไรคุณตกงานได้นะล่าสุดเห็นไหมข่าวเรื่องที่เด็ก11ชนพระแล้วมีผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เขาโพสบอกว่าทางเท้ามันเป็นทาง
0: จะเห็นแล้ว
1: ทางรถมันเป็นทางรถยนต์พระไม่ควรมาเดินตรงนี้ล่าสุดเนี่ยบริษัทต้นสังกัดของผู้หญิงคนนี้ไล่ออกนะ
0: เธอจ๋าตรงนั้นเขาเรียกว่าไหลทางไหลทางเนี่ยเขาสำหรับมนุษย์เดินจักรยานเดินค่ะจักรยานปั่นจักรยานมนุษย์เดินสัญจรนะ
1: เพราะฉะนั้นช่วง
0: มีป้าบางนุษย์ป้าบางคนเขาต้องศึกษาหาความรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องโพส
1: แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาคุณจะโพสอะไรถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันสร้างความไม่พอใจสร้างกระแสสังคมได้
2: อย่าโพส
1: คุณต้องคิดถึงอนาคตด้วยเพราะว่าคุณมีสิทธิ์โดนไล่ออกเพราะเห็นหลายโพสหลายคนเนี่ยโดนไล่ออกกันเยอะเหมือนกันนะ
0: เอางี้ถ
2: ้
0: าเธอคันปากมันมือมากเธอตั้งกลุ่มกับเพื่อนเธอแล้วมาก็ในกลุ่
1: ม
0: ฉันพูดเลย
2: ใช่ใช่พอบางคนน่ะหิวแสงเธ
0: อ
2: ต้องการอยากจะโชว์แบบโชว์ความเฟสของความคิดของตัวเอง
0: ความเฟสกี
2: ่ปรากฏโดนไล่ออก
1: ใช
2: ่ไม่คุ้มนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญนอกจากโดนไล่ออกแล้วไปทำอะไรบงๆในสถานที่สาธารณะหนูก็เสี่ยงโดนฟ้องนะเดี๋ยวใจขอเบรกแบบนี้ได้ไหม
2: ยินดีสิ
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูพวกที่ชอบจองตั๋วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต
2: ปีศาจหมูหรอ
0: ไอ้แต่พี่โชว์เฟียสกีแล้วสะดวกเสิร์ฟ
2: ว้าว
0: โดนเลยค่ะเขาเล่นจัดหนักเลยหนูแฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
4: ปู่กำลังพูดถึงปีศาจหมูอยู่เหรอลูก
5: ปีศาจหมูไงนะฮะล่าสุดเนี่ยมีเหตุดราม่าคอนเสิร์ต
6: ทำไมครับ
5: นะครับผมคนเขาก็ไปรอซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่เซเว่นเนาะชื่อคอนเสิร์ตว่าด้วงโกราวคอนเสิร์ตนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยหลายคนก็รอกดบัตรนะครับก็มีคนไปรอที่หน้าเซเว่นใช่ไหมเสร็จแล้ววันที่กดบัตรเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินลัดคิวมาเลย
6: ว้าว
5: เดินมาปุ๊บแล้วก็เดินไปหาน้องพนักงานเซเว่นบอกว่าทำไมไม่เปิดอีกช่องนึงทำไมเปิดแค่ช่องเดียวที่อื่นเนี่ยเขาก็เปิดหลายช่องกันบางที่เปิด4ช่องเนี่ยเขาเหมือนแบบพูดว่าลูกน้องเขาเนี่ยกดบัตรไม่ได้เปิดอีกช่องเดี๋ยวนี้เลยพนักงานก็ตกใจแล้วก็กลัวด้วยความที่ผู้ชายคนนี้เหมือนเขาใช้น้ำเสียงแล้วก็เป็นการขู่กันโชคน้องคนนี้น้องเขาตกใจกลัวทำตัวไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกจนคนที่อยู่ในแถวเนี่ยก็ตะโกนถามปีศาจหมูคนนี้มาว่ากดไปขายเหรอไอคนนี้ก็หันมาเหมือนอึกอักเหมือนแบบลั่นออกมาบอกว่าอ่ะใช่แล้วจะทำไมก็เหมือนยอมรับว่าตัวเองอ่ะกดไปขายแล้วคนก็แบบไม่พอใจกันโห่กันสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝั่งของหัวหน้าน้องพนักงานเซเว่นเหมือนเป็นผู้จัดการก็เดินออกมาแล้วก็เหมือนมาคุยมาเคลียอะไรไม่จบสักทีผู้ชายคนนี้ก็โมโหบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าผมเป็นใครเดี
6: ๋
5: ยวจะจัดการในน้องพนักงานคนนี้เลยเดี๋ยวจะเอาคนเนี่ยมาป่วนร้านไม่ให้ร้านได้ขายอะไรกันเลย
6: เขาพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้หรอ
5: กระโชกหกฮากเลย
6: ว้าว
5: นะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเซเว่นเนี้ยเดี๋ยวจะให้คนมาป่วนตลอดเลยแล้วก็เหมือนแบบพยายามขู่
6: เป็นใครวะเป็นใคร
5: เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นรีเซลจีน
6: ไ
5: ว้รีเซลจีนนะกดบัตรเนี่ยไปขายคนจีนรีเซลให้จีนยิ่งใหญ่มาก
7: เจอเลยค่ะ
6: ซึ่งการรีเซลอ่ะ
7: ผิดกฎหมายนะตอนเนี้ย
6: มันไม่ควรทำไง
7: และไม่ได้เลยว่าเซเว่นจัดหนักเลยฟ้องเลยค่ะ
6: โลด
7: ผิดเลยเมื่อคืนนี้เซเว่นออกแถลงการเลย
6: โลด
5: แล้วก็ผู้ชายคนเนี้ยเขาอ่ะใช้แบบสรรพนามคำพูดคำจาก็คือหยาบคายนะครับผมเสร็จแล้วผู้จัดการทนไม่ไหวก็เลยบอกผู้ชายคนนี้บอกว่า
6: จะแจ้งตำรวจ
5: แจ้งตำรวจใช่แล้วพอหลังจากพูดเขาว่าจะแจ้งตำรวจปีศาจหมูเนี่ยก็อุดออกจากร้านไปเลย
6: อุดเลยเหรออ
5: ุดออกไปเลยนะนี่ไม่ได้บูลลี่นะ
7: มาดูปีศาจหมูแผงลิสใช่ไหม
5: ครับ
7: ล่าสุดนะคะ CPO ไม่ทนค่ะเห็นคลิปนี้แล้วปกป้องพนักงานของตัวเองแบบสุดความสามารถรดตบมือให้เลยร่อนจดหมายแถลงการด่วนเพื่อปกป้องพนักงานเซเว่นแจ้งความเอาผิดปีศาจหมู
5: ครับ
7: ล่าสุดทางเพจ Facebook CPO ได้โพสต์หนังสือแถลงการชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับกรณีดราม่าที่มีลูกค้าระเบิดอารมณ์ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมกับพนักงาน 7-Eleven ในช่วงเวลาให้บริการกดบัตรคอนเสิร์ตเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนได้ปล่อยนะคะเขาไม่ได้ปล่อยเบอร์นะเขาออกมาเลยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะบริษัทพบว่ามีการใช้ถ้อยคำที่เข้าข่ายสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของพนักงานจริงงานนี้ต้นสังกัดเอาจริงทางบริษัทได้ดำเนินการแจ้งความตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของพนักงานบริษัทยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเอาใจใส่อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันบริษัทต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์ศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนด้วยเช่นกัน
5: ครับ
7: นะการก้าวออกมาแจ้งความในครั้งนี้บริษัทชี้แจงชัดเจนว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างความขัดแย้งกับลูกค้าแต่อย่างใดแต่เป็นการยืนยันการกับว่ายืนยันว่าพนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติการด้วยความสุภาพให้เกียรติและต้องปราศจากการคุกคามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
5: ครับมาดูพฤติกรรมย้อนหลังของตุ๊ตะคนนี้กันหน่อยนะครับเขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยจับพฤติกรรมได้ว่าเคยมีการไปตบหน้าแฟนคลับหรือเปล่า
7: ทำไมอ่ะ
5: เขาบอกว่าเหมือนเคยมีปัญหากับ
6: แฟนคลับมันเคยมีข่าวไง
5: เนี่ยข่มขู่เอาชีวิตแฟนคลับบานปลายถึงขั้นตบลงมือตบทำร้ายนะครับจนเสียปินค่ายต้นสังกัดเนี่ยและตำรวจก็ต้องออกโรงมาจัดการเด็ดขาดรวมไปถึงก่อนหน้านี้เหมือนเคยมีเหตุการณ์นานมาแล้วว่ากรณีมีกลุ่มอ้างตัวเป็นนายทุนไปแซงคิวกดบัตรคอนเสิร์ตหน้าเคาน์เตอร์เมเจอร์รังสิต
7: อ๋อที่รังสิตไง
5: ใช่เขาก็เลยสงสัยว่ากลุ่ม
6: คนเดียวกันเปล่า งี้
7: งั้นก็ต้องจับแล้วกวาดร้านนะ
5: ครับ
7: คุณตำรวจ
6: นะครับ
7: เอาตัวมาลงโทษแล้วก็ไม่ต้องเลอหน้าให้เห็นเลยคนชั่วๆแบบเนี้ย
5: อันนี้ไงคุณ APS ดักแล้วบอกว่าอย่านะอย่ามาหงายการ์ดอารมณ์ชั่ววูบเป็นซึมเศร้า
6: อย่ามาหงายการ์ดซึมเศร้านะหยุดเลยนะคนเป็นซึมเศร้าเขาจะเดือดร้อนนะ
7: ให้หงายการ์ดว่าเราเป็นคนชั่วยอมรับบ้าง
5: ใช่ใช่นะอย่านะ
7: นะหนู
5: เ
7: ออน
6: ะฮะนะครับเอาล่ะหมดเวลาแล้วชั่วโมงนี้ครับชั่วโมงหน้าเรามีหนุ่มๆมาเยี่ยมล่ะเธอ
5: ใช่จ้ะ
7: มากเลยอ่ะ
6: แฮปปี้อ่ะ
5: ไอพาริสเจเลอร์ไง
7: ก
5: ับ
7: เจเลอร์กับไอพาริส
6: ชื่อเพลงว่าโอเค
7: โอเค
6: โอเคบุ๊กโก้โอเค
7: โอเค
6: ชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ครับ
5: ครับผม
7: ค
5: ุ
7: ณฟังส่งมาบอกว่าคนเดียวกันครับพี
5: ่คนเดียวกันเนาะ
6: ใช่ไหม
7: กลับมาชั่วโมงหน้า
5: ครับผม
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเตรียมใช้ทรัฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยผ่านสมาร์ทโฟนช่วยลดเวลาเดินทางดีเดย์ต้นเดือนสิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงแรงงานจับมือกระทรวงอบ.เตรียมใช้ทรอฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวคาดเริ่มใช้ต้นเดือนสิงหาคมนี้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมที่จะรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูที่จะพัฒนาร่วมกับกระทรวงอว.ซึ่งเป็นช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานมากกว่า45ล้านคนซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นโดยทราฟฟี่ฟองดูจะถูกนำมาใช้เป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างสวัสดิภาพสภาพการทำงานหรือการละเมิดสิทธิ์ต่างๆโดยข้อมูลจะถูกส่งตรงถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยที่แรงงานไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงถ่ายรูปปักหมุดตำแหน่งและระบุปัญหาผ่านสมาร์ทโฟนจากนั้นระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทันทีตัดขั้นตอนเอกสารที่ซ้ำซ้อนซึ่งแรงงานสามารถติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลไม่ถูกละเลยซึ่งระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นรัฐบาลจึงเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: และกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International เลขที่671หมู่2ถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูและพื้นที่ใกล้เคียงหลาย10คันเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุอยู่บริเวณอาคาร2ซึ่งเป็นโกดังลายผลิตก่อนลุกลามเข้าสู่อาคาร1ซึ่งเป็นอาคารสูง5ชั้นใช้เป็นสำนักงานและคลังเก็บใยสังเคราะห์จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกับหลังคาและโครงสร้างอาคารเริ่มทรุดตัวมีเศษปูนร่วงหล่นลงมาเป็นระยะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องนานกว่า7 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดและยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดขณะที่มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ชวนต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
2: เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเดินทางไปร่วมพิธีศพของอายาตลาอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่มอตบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันยังไม่มาเข้าร่วมคาดว่าเป็นเพราะกังวลด้านความปลอดภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรน่าแล้วทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักประชาชนจำนวนมากต้องอพยพและไปอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาที่ผ่านมา10วันเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 คนแล้วและอาจมีผู้สูญหายมากกว่า 40,000 คน OPEC Plus ตกลงที่จะเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันอีกครั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลดลงเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้ส่งออกน้ำมันได้ตามปกติสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์sangsin69.comพร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนใหม
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
2: มาแล้วหรอคะ
3: มา
2: เร็วจังเลยนะฮะเนี่ยโอเคมาดู 10x ของเราบ้างดีกว่าไปเร็วๆเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญของเราเนื้ออันดับ3ตกเป็นแฮชแท็กปีที่3ของศิลปินนุนิว
3: ว้าวว
2: ันแรกที่เดบิวต์จนถึงวันนี้เดินทางมาครบนะฮะปีที่3ของน้องนุนิวนะเป็นการที่เป็นศิลปินนะเต็มตัวซึ่งนุนิวได้ฝากผลงานเพลงติดหูไว้เช่นหมอนอิง
3: ครับผม
2: ใจและอีกหลากหลายบทเพลงสมฐานะความสามารถในบทบาทศิลปินงานนี้แฟนๆก็ร่วมแสดงความดีย้อนหลังแชร์โมเมนต์ตลอด3ปีที่ผ่านมาอย่างอบอุ่น
3: ครับผม
2: สามารถเข้าไปดูที่แฮชแท็กนี้กันได้เลย
3: ครับอันดับที่2ครับ KPN Friends of Cookland ขอไปกับ Cook and Lobster นะครับผมและก็อันดับที่1ครับแฮชแท็กคนแบกกุ้ง XKNP นะครับสุดเลิศสุดปังนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเก่งน้ำปิงนะครับล่าสุดขึ้นแท่น Friend of Brand คู่แรกของแบรนด์น้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดคอนเซปต์รสชาติที่แบกทุกโมเมนต์แฟนๆก็ต่างร่วมแสดงความยินดีแล้วก็แชร์ภาพโมเมนต์จากการเปิดตัวอย่างคึกคักเลยนะครับตามไปได้กันที่แฮชแท็กKNP Friends of Cook and Lobster แล้วก็ Hashtag คนแบกกุ้ง XKNP ครับ
2: น่ารักมากๆเลยนะคะก็แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งพรีเซนเตอร์ของน้องเก่งและก็น้องน้ำปิงด้วยนะครับ
4: เอาล่ะมากันที่เรื่องราวของอินชินะชนุนิวส์กันหน่อยดีกว่านะครับ
2: ใคร
4: เป็นรุ่นราวของชาละสวิมนะครับล่าสุดเนี้ยได้มีการประกาศงานวิวาอย่างเป็นทางการ just married แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวดีสร้างความยินดีกับวงการเพลงต่างออกมาเคาะแกะชลชินกันนะครับใช่แล้วนะครับรวมถึงนอกจากวงการ entertainment แล้วเนี่ยก็ยังเป็นวงการ sport ด้วยนะครับ
2: ใช่
4: นะครับไปการเปิดเผยว่า
2: Taylor Swift
4: เนี่ยใช่นะครับและ Travis Scott นะครับเข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการแล้วที่นิวยอร์ก
2: ที่นิวยอร์ก
4: ใช่แล้ว
2: United States USA อเมริกา
4: ใช่ค่ะพิธีวิวาของทั้งคู่นะคะจัดขึ้นอย่างอบอุ่นเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวนะคะมีเพียงสมาชิกในครอบครัว family นะคะ
2: ครอบครัวก็คือ family
4: ใช่ค่ะรวมถึงคนสนิทหรือว่า close friend นะคะ
2: เพื่อนสนิทเท่านั้น close friend
4: ใช่ค่ะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญของทั้งสองคนนะคะและอีกหนึ่งหลัก
2: นะคะใจความสำคัญไฮไลท
4: ์ค่ะก็คืออดัมสักนักแสดงและเพื่อนสนิทของทั้งคู่ค่ะได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเริ่มต้นคู่ชีวิตของทั้งคู่นั่นเองนะคะแม้ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศยังไม่ได้มีภาพออกมานะคะแต่มีเรียดบางส่วนของพิธีเปิดเผยว่าทั้งชางแชและทราเวสเลือกที่จะไม่มีเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าบรอดนะคะและเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะตามธรรมเนียมมอบหมายบทบาทสำคัญให้กับสมาชิกในครอบครัวแทนนั่นเองนะคะ
3: นะฮะ
2: รอดูนะคะว่าจะมีเรื่องราวออฟฟิเชียลอะไรออกมาอีกเราจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ
4: ใช่แล้วนะค่ะ
2: โอเคแล้วแฟนฝั่งน้องไม่ต้องแบบว่าสงสัยอะไรแล้วนะ
4: ถูกต้องผลบอลอยู่ไหนผลบอล
3: ผลบอลนะผลบอลเปิดให้พี่อ๋องดูหน่อยสิ
4: เอาผลบอลมาหน่อย
3: บิ๊กอ๋องกับ
4: บิ๊กบุ๊กบิ๊กอ๋อง
2: บิ๊กบุ๊กไม่มีหรอกค่ะ
3: โอเค
2: มีแต่บิ๊กอ๋องวันนี้
3: uh-huh.
4: ใช่แล้วนะคะ
2: อะไรอ่ะ
3: อันนี้ผลฟุตบอลเมื่อเช้านี้เลยเพิ่งจบไปเมื่อประมาณ6โมงเช้าครับพี่อ๋อง
2: มา
3: อันนี
2: ้เชิญคุณบิ๊กอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ค่ะ
5: วันนี้ครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์นัดนี้บราซิลมีโอกาสได้ประตูนำก่อนนะครับเมื่อมาได้จุดโทษในครึ่งแรกแต่ออยานไนรอนผู้รักษาประตูนอร์เวย์เซฟลูกยิงของบรูโน่กิลมาไรส์เอาไว้ได้ทำให้เกมในครึ่งแรกเสมอกันอยู่ 0-0 ครึ่งหลังนอร์เวย์มาได้ทีเด็ดจากเออร์ริงฮาลันดาวยิงตัวเก่งหม่งทำประตูพาทีมขึ้นนำนาทีที่79ก่อนที่ฮาลันคนเดิมจะสวมบทฮีโร่ทำประตูที่2ของตัวเองในนัดนี้นาที90ให้นอร์เวย์ขยับนำห่างเป็น2ลูกแม้ช่วงทุกเวลาบาดเจ็บบราซิลจะดำประตูตีตื้นจากการยิงจุดโทษของเนย์มาร์นาที90บุกแต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกรอเจอผู้ชนะคู่ระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษขอบคุณครับ
2: เลิศค่ะ
3: ซึ่งเม็กซิโกกับอังกฤษก็กำลังเตะอยู่ตอนนี้นะครับผมอังกฤษนำเม็กซิโกอยู่2ประตูต่อ1นาทีที่54ล่าสุดเหมือนมีใบแดงเกิดขึ้นจากฝั่งอังกฤษด้วยนะครับผมควอนซ่าโดนใบแดงไปกองหลังฝั่งอังกฤษนะ
4: เลิศเลยแหละนะครับ
2: ต้องรอดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกวัวครับ
3: นี่ไหมนี่ไหม
4: เพื่อน
3: ๆอันนั้นก่อนนะก่อนเพราะว่าชอบอันนี้มากเลยเห็นสมาร์ทแล้วชอบมากเลยโอเคเอาพี่อ๋องก่อนพ
4: ี่อ๋อง ไฮร็อกส์คัมแบ็กบุกกรุงเทพ
2: สิงหา
4: สิงหานะครับ13ถึง16สิงหาคมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้บอกเลยว่าคนบันเทิงบ้านเราเนี่ยทยอยประกาศเตรียมฟิตร่างกายเข้าแข่งขันกันเพียบเลยใครบ้าง
2: มีใครบ้างล่ะณเดชน์กับหมาก
4: ณเดชน์กับหมากปรินไง
3: ครับ
4: ลงคลิปเบื้องหลังการซ้อมให้ดูแล้วไงเธอ
2: เจอแน่
4: เจอแน่พร้อมทำลายสถิติ
2: ลืมไม่ว่าจะเป็นพี่แอนทองผสมกับเจมจี
4: โอ้ยคู่นี้ก็ลดหนา
2: พี่อ้ำปฏิชาติกับแอนเดอะแก๊งมีคุณเอมี่มรกตด้วย
3: ครับ
4: คุณเอมี่บอกว่ากำลังหวานล้อมเจนนี่อยู
2: ่รอเลยฟิล์
4: ม
2: ธนภัทร
3: นะแล้วก็มีปันปันสุทัศนานะครับเข้มหัสวีก็มานะฮะจับคู่กับเพื่อนลงมาเขาบอกว่าสิงหามาแน่นะแล้วก็มีกฎชเบลแล้วก็มิเชลนะครับเป็น2ดูโอ
4: คู่สีมีมงไงเธอ
3: ใช่อ
4: ืม
3: แล้วมีแก๊ง
2: ไทดี้ทีน่ามาริมา4สาวตัวตึงแล้วก็มีใครอีก
4: เนยเบกกี้2สาวลงภาพฟิตหนักแฟนคลับแซวควีนบ้านนี้ลงแข่งแล้ว3คน
3: ใช่ๆๆไฮล็อกรอบนี้น่าจะแบบว่าคึกครื้นน่าดูเนาะณเดชอ่ะล่าสุดเห็นไปที่ไหนนะอินโดหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเมื่อปีที่แล้วอ่ะก็ไปแข่งมา
4: ใช่มั้ย
3: ณเดชนี่เอาจริงมากนะ
2: ฉันน่ะตอนแรกฉันจะลงใช่ป่ะ
3: ว่าไง
2: เทรนเนอร์ฉันบอกไงป่ะพี่หยุดก่อนเถอะเอาเป็นปีหน้าดีกว่าย
3: ังไม่พร้อมใช่มั้ย
2: เก่งมากเลยผมกลัวจริงๆกลัวอะไรอ่ะกลัวเป็นภาระผม
3: อ๋อจะคู่กับเทรนเนอร์เหรอ
2: ฉันก็กลัวเทรนเนอร์จะให้คู่กับใครล่ะ
3: เขาไม่ทำเดี่ยวอ่ะเขาจะทำเดี่ยวได้นะ
2: คนเดียวไม่ไหว
3: ครับ
2: เขาบอกกลัวเลยพี่กลัวใจมากกลัวทำไมอ่ะถามเทรนเนอร์เทรนเนอร์บอกกลัวที่จะเป็นภาระให้กับผม
3: ครับ
2: หรือว่าจะเป็นนี้เลยคู่นี้อ่องบุ๊ก
3: อ๋ออ่องบุ๊กไหม
2: ซื้อตั๋วไปดูเฉย
3: ๆไม่ลงสมัคร
2: ไม่ลง
4: ถ้าอ่องบุ๊กอ่ะทำอยู่ไอ้ไอ้คือกีดไปด้วยกีดไปเรื่อย
2: กีดคือคนที่อยู่ข้างๆก็คือมึงกีดทำไมอ่ะ
4: อืม
3: อืม
2: เข้าใจปะ
3: หรือว่าดาด้าอ่องดาด้าดาด้า
2: น่าจะไปไลฟ์ขายชุดออกกำลังกายใช่ไหม
4: อ่องดาพอก่อนเลย
2: เออดาด้าน่าจะไปไลฟ์ขายออกชุดกำลังกายนะหนู
3: ครับผม
2: อ่ะเมื่อกี้หนูเรื่องอะไร
3: ที่เรื่องเลยเมื่อกี้
2: อะไรอ่ะ
3: ผมเห็นเขาสัมภาษณ์แล้วผมชอบมาก
2: อ่
3: ะเออใช่
2: เธอซูปราเป็นยังไง
3: คือมีสัมภาษณ์เนาะคุณแจ็คไททัสเหรอเขาชื
2: ่อไททัน
3: ไททันนะครับผม
2: ไทท
4: ั
2: ส
4: นั่นแหละไททัสไททัสไททัส
3: ครับผมคือเขาออกมาแถลงข่าวเปิดตัวมิสเตอร์แอนด์มิสซูเปอร์เนชั่นเนชั่นแนล2026นะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู่การประกวดซูเปอร์เนชั่น2026ระดับนานาชาติก็ถือว่าทำเอาฮือฮาเลยนะครับเพราะว่ามิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นไทยแลนด์2026ก็คือคุณแจ็คไททัสนะครับเขาเคยผ่านเวทีเดินแบบระดับโลกมาแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังคว้าตำแหน่งชนะเลิศมิสเตอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนล2025และเขาก็ครั้งนี้ตัดสินใจประกวดเวทีระดับโลกอีกครั้งซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเขามั่นใจมากนะว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วเรื่องราวของการทำงานทุกอย่างเขาทำมาหมดแล้วแล้วก็เรื่องของคอนดิชันต่างๆที่ซูปรากำลังมองหาเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่เขาคนนี้แล้ว
4: ส่วนด้านของมิสซูปรานะครับหรือว่าซูปาไทยเนี่ยนะครับก็คืออายกัญญรักษ์หนูก้าว in the moment I feel so expensive
2: I feel so expensive
4: ใช่นะคะ in the moment นะครับคุณไอกัญญารักษ์นะครับก็เป็นนางงามที่แฟนๆเนี่ยก็อยากจะให้ไปประกวดเวทีระดับโลกมากเลยนะคะเพราะใบหน้าเนี่ยสวยคมไทยแท้สไตล์ international นะครับและมีส่วนสูงถึง179 เซนติเมตรนั่นเองนะครับเรียกว่างานนี้เนี่ยประเทศไทยก็ได้ตัวพ่อตัวแม่นางงามไปลุ้นมงการบอกเลยว่า in the moment
2: เรามีแล้ว1โมง
4: ใช่
2: ก็คือแอนโทเนียโพซิล
4: แอนโทเนียโพซิลคือมงใหญ่สุป่า
2: ใช่อ
4: ืม
2: แล้วหลังจากนั้นก็จะมีร้องจับมือก็จะเป็นอะไรนะน้องแพรวณิช
4: แพรวณิชร้อง1
2: ใช่เดี๋ยวเรามารอดูดีกว่าว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับนะฮะ
4: ไอการไงไอการไงล่ะ
2: เออไอการ
4: นะครับเธอพูดเรื่องแบบศิลปินตกเวทีอะล่าสุดอะพี่เจ๋งบิ๊กแอด
2: ได้เห็นคลิปป่ะ
4: ตกฟุบเลยนะท ทะลุล้วงหายต่อหน้าแฟนๆเลยนะเธอ
2: เธอมีคลิปป่ะฉันอยากให้เห็นเลยอ่ะฉันเห็นคลิปแล้วว่าก
3: ระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วุ้บลงไปเลยอ่ะ
4: ใช่เนี่ย
3: นะ
2: มีคลิปม
4: าเวทีทะลุพังลงมาเป็นหลุมเลยแล้วก็ส่งผลในร่างกายของพี่เฉ่งของเราเนี่ยกระแทกพื้นอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณขาข้างเดิมที่เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนแต่ด้วยสปิริตก็ตัดสินใจกลับมาร้องเพลงต่อนะครับแต่ขากระเพกสุดๆเธอดูดูอุ้ย
2: ว้
4: าย
2: กอชเฮ้ย
4: ทะลุลงไปเลยเธอ
2: มีหน้าไม่ฟาดนะ
4: ใช่
3: เหมือนมันเป็นไม้อัดอะเวทีอะเนาะมันเป็นเหมือน
2: มันเป็นสี่เหลี่ยมอะ
3: เป็นไม้อัดแล้วมันก็กระทืบแล้วไม่กระทืบกระโดดแล้วก็แตกลงไปเลยอะโอ้โหดี
4: โอ้ยเดชบุญดีนะปะโอ้ยดีนะไม่หัวไม่แตกที่ต่างประเทศ
3: ทำไมฮะ
4: เปิดวังลีฮอมหรือปะใช่ไหมคุณผู้ฟังที่สะดุดพื้นเวทีแล้วหน้าไปกระแทกกับบันไดแล้วเลือดออกเลยอ่ะนี่ไงล่ะวังลีฮอมดู
2: อ
4: ุ้
2: ย
4: แล้วเธอดูนะเลือดออกเลยอ่ะ
2: กลัวเห็นเลือดไม่ได้เลย
3: น่ากลัวมาก
4: เนี่ยวังลีฮอมครับเพิ่งประสบอุบัติเหตุนะสะดุดสายรัดนิรภัยล้มกระแทกบันไดเวทีใบหน้าและใบหูฉีกขาด
3: แล้วเขาร้องเพลงต่อด้วยเหรอ
4: แล้วมาร้องเพลงต่อ
3: โ
4: อ้เอาพลาสเตอร์มาติดหูติดหน้าแล้วมาร้องเพลงต่อ
3: ไม่ไหวไม่ไหวดูไม่ได
2: ้เออฉันเห็นเลือดไหลออกมาตรงข้างใบหูอ่ะโอ้ my god
3: โอ้โอ้โอ้นะ
2: กลัว
3: น่ากลัวน่ากลัวไอ้ก็ต้องแบบเป็นอะไรสะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยของเวทีแล้วก็ของร้านต่างๆเวลาศิลปินไปเล่นนะเน
2: า
3: ะ
2: ทำให้เห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต่อให้เราระมัดระวังแค่ไหนแล
4: ้
2: วก็ต้องตรวจเช็คบางทีทีมงานก็ตรวจเช็คจนละเอียดละออแล้ว
3: ครับผม
2: แต่พอดีด้วยความมันเธอหรืออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้โดยที่เราคาดไม่ถึงอ่ะ
3: ครับ
2: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็เป็นห่วงทุกฝ่ายนะ
3: ครับผม
2: อยากให้ทุกคนเป็นระมัดระวังอ
3: ่
2: ะ
3: ได้จังหนึ่งเรื่องนะครับผมเรื่องงานแล้วกันปิดท้ายกันก่อนจะเจอกับเจเลอร์แล้วก็ไอพาริสปกติแล้วเนี่ยคนจะเป็นนายจ้างเนี่ยเขาชอบมาออกมาโพสต์เนาะบอกว่าเจนซีไม่ทนเลยทำงานเนี่ยแป๊บๆก็ลาออกเดี๋ยวแป๊บๆก็นู่นนี่นั่นล่าสุดเนี่ยฝั่งเจนซีเขาเอาคืนบ้างนะ
2: ทำไม
3: เปิดแชทนายจ้างนะครับเขาเขียนแคปชั่นบอกว่าและบอกว่าเจนซีไม่ทนพี่ให้ผมทนอะไรฟังเรื่องราวของน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้เขาแชร์ข้อมูลออกมาบอกว่าในแชทเนี่ยนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างมาเตรียมร้านตอน 10:20 แต่นับเงินให้ตอน 11:00 ก็คือระหว่าง 10:20 จนถึง 11:00 เนี่ยอันนี้ไม่ได้ค่าจ้างนะแต่ว่ามาเตรียมร้านก่อนนะเสร็จแล้วครับเขาระบุรายละเอียดไว้แบบนี้แล้วก็จ่ายเงินค่าจ้างเวลาเปิดปิดร้านเมื่อถึงเวลาปิดร้านจะต้องอยู่เก็บของด้วยแล้วก็เวลาเปิดร้านกับเวลาปิดร้านเนี่ยไม่นับรวมอยู่ในเวลาทำงานก็คือไม่ได้เงินนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วครับนายจ้างเขาบอกแบบนี้บอกว่าเวลานับค่าจ้างเนี่ยนายจ้างจะเริ่มนับตั้งแต่11:00จนถึง3:00เวลาเปิดถึงปิดร้านโดยค่าจ้างเนี่ยจะอยู่ที่350 บาทต่อวันหรือว่าถ้าคิดเป็นรายชั่วโมงจะตกอยู่ที่35 บาทเท่ากับ5 ชั่วโมง175 บาทชาวเน็ตเขาก็เลยสับเละเลยไปที่ฝั่งนายจ้างบอกว่าอุ๊ยทำไมเอาเปรียบกันแบบนี้ล่ะช่วงเวลา 10:20 จนถึง 11:00 เนี่ย 40 นาทีในการเปิดร้านเนี่ยคุณก็ควรจะต้องให้ค่าจ้างเขาด้วยแล้วก็ช่วงหลัง 3:00 จนถึง 3:00 กว่าๆที
4: ่เขาจะปิดร้าน
3: ก็ต้องให้ค่าจ้างเพราะเขาทำงานเขาไม่ได้แบบว่ามาทำการกุศลหรือว่าเขาไม่ได้มาทำฟรีเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องจ่ายค่าจ้างให้เขาก็มีคนเข้าฝั่งไปฝั่งเจนซีกันเต็มเลยบอกว่าดีแล้วอย่าไปทนเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าหลายคนก็บอกเนาะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเจนซีไม่ค่อยทนกับเรื่องของการทำงานอันเนี้ยไม่น่าทนนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นอะไรที่ดูเอาเปรียบนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างมากๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก็ไปในทางเดียวกันบอกว่ากรมงานตรวจสอบหน่อยสิถูกไปหรือเปล่าราคาจ้างงานน่ะถูกไปหรือเปล่านะครับผม
4: เอาล่ะ
2: ประเด็นคือมันก็เนาะว่ากันไปอ่ะ
3: ครับ
4: เคยโดนหลอกซื้ออะไรในอินเทอร์เน็ตบ้าง
2: หนู
4: เ
2: หรอหนูเคยสั่งอะไรที่ไม่ตรงปกเลยนะไอ้ที่อะไรวะโกนหนวดอ่ะจะเอามาโกนขนจมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่โกนแบบ เข้าใจไม่ต้องปกเลย
4: ไม่โกะไม่ต้องปกหรอ
2: มันหนีบอ่ะเอ๊ะเจ็บอ่ะก็ตัดสินใจไปเลเซอร์ละ
4: ก็เขาให้โกนขนไม่ใช่เอาไปตัดอ้อย
2: ก็โกนขนตรงนั้นเขาเน้นเลยว่าตรงนั้น
4: อ๋อหรอ
2: แต่เขาชัดก็โทรไปสอบ
4: น้องหมออ้อยหรอ
2: ฉันโทรไปสอบถามว่าขอโทษนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเยอะแยะอะไรเพราะเลเซอร์ทั้งตัวอยู่แล้วแต่พอตรงบริเวณแบบลูกอันมันก็ไม่สามารถที่จะเลได้เพราะมันเจ็บมันเหมือนอย่างยางดีดอ่ะเราก็แบบอยากจะแบบว่าซื้อมาแบบนิดนึงเข้าใจป่ะ
3: ไม่อยากรู้ข่าวเนี่ยอยากรู้ข่าวพี่บุ๊กโกอยากได้ไปรู้มากกว่าเนี่ย
2: มันหนีป่ะ
4: มันดึงใช่ไหมมันดึง
2: ไอ้โควิดไหนคุณโฆษณาว่ามันแบบ
4: เรียบกริบเนียนกริบ
2: ฉันเห็นคุณโกนกับลูกโป่งมันยังไม่แตกเลย
3: แล้วมันหนีไปยังไง
2: เขาแนะนำวิธีการบอกว่าให้คุณถ่าง ยืดมันออกแล้วฉันบอกว่าไอ้มันต้องขนาดนั้นเลยหรอกค่ะแล้วแต่บัดนั้นน่ะฉันก็เหลียวสูงคือฉันไม่กล้าทำอีกเลย
4: เข้าใจมันฝังใจไงล่ะ
2: ฉันก็ตั้งเอาไว้เป็นแบบผลิตภัณฑ์เอาไว้ดูต่างหน้า
4: ก็คือกลายเป็นวัดได้ของไม่ตรงปก
2: คือจะบอกว่าไม่ตรงปกก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนแรกได้มาตอนแรกซื้อยี่ห้อหนึ่งแล้วมันไม่ตรงปกก็เลยเปลี่ยนไปอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งพอซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งก็เป็นอีกฉันเลยบอกว่าโทรไปถามเขาเขาบอกเดี๋ยวส่งอันใหม
4: ่บุ๊กฟังนะงานไม่ได้เป็นที่โปรดัก
2: เป็นที
4: ่เป็นที่มึงค่ะ
2: มันไม่ได้ที่เราม
3: ันไม่ได้ถางไม่ได้อะไรหรือเปล่า
2: พยายามแล้วถึงสุดความสามารถ
4: แต่นะหลอกใครก็หลอกได้นะคนขายแต่อย่าไปหลอกพระหลอกเจ้าได้ไหม
3: ทำไมกัน
4: ล่าสุดครับมีผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าเอกพันธ์เมธิโกโพสต์คลิปหลวงตายิ้มกว้างเห็นฟันขาวมาแต่ไกลหรืออุ๊ยมองไกลๆอุ๊ยหลวงพ่อฟันขาวมากเลยนะ
2: จริตนางงามมากอ่ะ
4: ฟันขาวขนาดไหนไม่เชื่อไปดูฟันหลวงพ่อหน่อยนะครับ
3: ไปดูฟันหลวงพ่อหน่อยนะ
0: รีวิวฟันปลอมเป็นยังโอ้ยเนาะ
6: ว่าเราว่าเราว่าคนเรา
0: ใส่แล้วเป็นไงลูกตา
6: ว่าเราหาไม่ได
2: ้เหมือนเดแมสหน้ากากเทวดา
4: จริงหลวงตาบอกว่าใส่แล้วมันอ้าปากไม่ได้เลยเนี่ยดูสิแต่ว่าฟันเรียงกันเลยนะใครมาหลอกขายฟันปลอมหลวงตาเนี่ยโอ้โหใส่แล้วยิงฟันมาเห็นครบทุกซี่เลยหลวงตา
3: ตอนแรกนึกว่าฟิลเตอร์นึกว่าแบบฟิลเตอร์หน้ายิ้มอย่างเงี้ย
4: เออ
2: ใส่ป้าตอนแรกนึกว่าตอนแรกที่เห็นเลยนะที่ยังไม่ได้อ่านข่าวเนี้ยคิดว่าหลวงตาเป็นใส่นางงามหรือเปล่า
3: วีเนีย
4: วีเนียหร
2: อแต่พอมาฟังเสียงก็คือเขาใส่ปลาว่ามันแบบค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากๆเลย
4: นะครับอ่ะก็เอามาการใครขำบาปนะ
3: บาปนะ
4: ใครขำบาปนะเธอนี่ชีเซเลบบาร์ดบอก
3: ว่า
4: ฟันแท้มี37ซี่หลวงตามี50บาท
2: บน25ล่าง25
3: โอ้โหไม่ได้ไกลสวย
2: จะบาปไหมพี่ถ้าหนูขำเมื่อกี้ไม่บาปถ้าเกิดจะบาปก็บาปแบบพร้อมกันเพราะพี่ก็บาปเหมือนกัน
4: ใช่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้ามาเจอ2หนุ่มสุดหล่อที่มาเยี่ยมขึ้นของเราไม่รู้ว่าเราจะมีสติในการสัมภาษณ์เขาใหม่เพราะว่าเขาล่อเหลือเกิน
2: เดี๋ยวเราเจอเขาหน้าเลยไอพอร์ตแล้วก็เจอเลยพักเบรกปั๊บอีกกลับนะหาย
7: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายนี้แมวฟินต้องกินน
1: ม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb
4: สวัสดีค่ะมาแล้วน้องหนู
5: มาแล้วมาแล้ว
6: กำลังต้อนรับน้องอยู่กำลังมาเป็นเสื้อผ้าน้องว่าเสื้อผ้าน้องน่ารักมาก
4: แล้วน้องก็คือมาหล่อแต่เช้าเลยอ่ะ
6: ต้อนรับด้วยนะครับเจลโล่และไอพาริสจ้า
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้าเด็กๆ
4: เช้าเลยนี่เป็นยังไงบ้าง
6: แฉข่าวเช้าประทับว่าหล่อแต่เช้า
4: ใช่
6: ลดเลยล่ะมันทำรายการวันนี้
4: มาปล่อยซิงเกิลใหม่ใช่ไหมล่ะ
6: มาเยี่ยมพวกพี่หรอ
4: ใช่ปล่อยซิงเกิลใหม
6: ่เออลดเลยล่ะ
4: อีกซิงเกิลที่มีชื่อว่าโอเค
5: โอเคครับ
6: โอเค
4: มาจากคำว่าอะไรโอเคหรือเปล่าคำเนี้ย
7: คือตอนตั้งชื่อเพลงก็หมายถึงว่าตั้งตามฟีลลิ่งของเพลงครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟนๆที่รอคู่เราอ่ะก็น่าจะรู้จักเราผ่านแบบเพลงดีๆอะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยใช้วิธีการเดียวกันก็คือในการเขาเรียกว่าอะไรเอาอารมณ์ของเพลงมาตั้งเป็นชื่อเพลงเพราะแบบโอเคไหมที่จะแบบที่เราจะแบบมาลองคุยกันดูอะไรเง
6: ี
4: ้ยแล้วไอล่ะโอเค
7: โอเคครับ
4: กับซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างมาจับคู่กัน2คน
7: ก็ดีครับผมรู้สึกว่าแบบไม่ได้กลับมาคู่กันนานพอสมควรนะน่าจะเป็นหลักหลายปีอยู่เหมือนกันครับผมแล้วกลับมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเราแบบทำงานแบบไม่เหงาอีกต่อไปมีแบบไมโบรอยู่ด้วยตลอดเวลา
6: ครับ
7: นี่คือชุด MV เลยเน
6: ี่
7: ย
6: ดี
7: ใช่ครับอันนี้ชุดข้างใน MV เลย
6: ดีดีคือกี่ปีแล้ว
7: น่าจะมี5-6 ปีประมาณ
6: ก่อนโควิดอีกเนาะ
7: ก่อนโควิด
6: เนาะช่วงนั้นที่เราเจอกันก่อนโควิดเนาะ
7: ก่อนโควิดครับ
6: นี่ไงซึ่งศิลปินคนอื่นเนี่ยเขาจะพรีเมียร์เพลงเนี่ยในอีเวนต์
4: เอ
6: ่ยในงานต่างๆเอ่ย
4: ใช่เ
6: สแต่สำหรับเพลงนี้ JJI เอาเพลงไปปล่อยที่ไหนมา
7: เอาเพลงปล่อยที่ไหน
6: น้ำตกเปรตโต๊ะรอตูน
7: ใช่คร
6: ับ ทำไม
4: อ่ะทำไมปล่อยซิงเกิลที่น้ำตกทีลาซูหรอ
7: เป็นโต๊ะลอซู
6: เป็นโต๊ะลอซู
4: เป็นโต๊ะลอซู
6: มันเกิดอะไรขึ้น
7: ไปเดินป่ากับพี่มาครับแล้วก็ได้โอกาสแบบเอาเพลงนี้ไปโปรโมทพอดีเพิ่งปล่อยเมื่อวาน
6: ก็
7: เหมือนเป็นแบบที่แรกที่เราได้ไปเปิดเพลงนี้ให้แบบคนอื่นฟัง
6: ก็พี่เมียเลยกลางป่ากลางเขา
7: ใช่ป่าครับ
4: ในรายการของตามาร์ท
7: ใช่ครับ
6: เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยแสดงว่ามาร์ทเป็นคนแรกที่ได้ฟังเลยไหม
5: คนนอกคนแรก
7: คนนอกคนแรกใช
6: ่
7: ใช่เลยก็คือสนุกมากเพราะว่าตอนแรกที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะไปปล่อยเกาะครั้งนี้ครับขอพี่มาร์ว่าไปปล่อยเกาะจริงๆก็คือไปทะเลอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พาผมไปที
5: ่ภูเขา
7: ที่ภูเขาน้ำตกไปตอลอสูครับก็เป็นแบบเป็นภูเขาเดินป่าเลยก็สนุกดี
5: โหดมากเมามันมาก
7: ก็เป็นไม่ได้เป็นการเดินป่าครั้งแรกขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการเดินแบบไกลครั้งแรกแล้วก็โหดมากเหนื่อยมากนี่เดี๋ยวมันจะมี EP 2ออกมาอยากให้ทุกคนได้ดู EP 2มาก
5: อยากรอดู
7: เพราะว่าผมบอกเลยว่าเป็น
6: ชอบคำว่าอื้อหืออ
7: ่
6: ะ
7: ไม่จริงๆเป็นทริปที่เราจะจำไปจนวันตายจริงนะ
4: มันต้องมีอะไรที่แบบว่าทำให้เราจำมาสิในเคสการณ์นี้
7: แต่ว่าเดี๋ยวรอ
5: เราพูดได้ไหมไม่ได้

0: แล้วผมเห็นพี่เจจับเชือกอยู่แล้วพี่เจเหมือนแบบฟลึดลื่นลื่นข้างหนึ่งอ่ะแล้วก็พยายามแบบเหมือนแบบล้มลงไปจับหินแล้วก็ขูดกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็ร้องโอ๊ยไล่หลุดไล่หลุดแล้วแบบผมเป็นครั้งแรกที่เดินป่าคือแบบหัวสมองแทบระเบิด
1: แล้วรู้เลยเหรอว่าอะไรหลุดเจ
2: ใช่เพราะว่าผมเคยหลุดข้างขวาครับแล้วก็ผมผ่าเรียบร้อยแล้วมีรอยแผลแล้วก็รอบนี้หลุดข้างซ้าย
1: แล้วต้องผ่าไหม
2: ก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือไหลหลุดแล้วมันยังไม่ต้องผ่าครับยกเว้นถ้าจะหลุดบ่อย
1: ๆแต่นี่ครั้งแรกเขาบอกว่ามันหลุดแล้วมันจะหลุดอีกนะ
2: ใช่ครับก็ตอนนี้
1: ต้องระวัง
2: เล่นเวทแบบ
1: ให้กล้ามเนื้อมันซัพพอร์ตเน
3: า
1: ะ
3: แล้วตอนนั้นมาร์ทตะโกนถามว่าโอเคโอเคมั้ยโอเค
2: พี่มาร์ทแบบ
1: หน้าเสียเลยเนาะไอ้เป็นคนพามาก
4: ูไม่โอเคเลย
3: ต้องมีหน้าโปรโมทโปรโมทเพลงไปด้วยโอเค
2: อย่างเงี้ย
1: ได้ครับ
2: ฝากเพลงด้วยนะ
3: ครับผม
1: เอาล่ะเราพูดกันเรื่องของการพรีเมียร์เพลงไปแล้ว
3: ครับ
1: มาพูดเรื่องเพลงกันบ้างโอเคพูดถึงเรื่องอะไร
2: คือไอเดียของเพลงเนี่ยครับมันมาจากไอซ์น่าจะเป็นคนเสนอในซองแคมป์อะไรเงี้ยว่าอยากทำเพลงที่มันแบบสวนกันไปสวนกันมา
0: คือแบบผมไปฟังเพลงฝรั่งแล้วมันจะมีแบบพวกเพลงที่เขาแบบชอบเหมือนร้องตอบกันนะเหมือนแบบร้องแบบเออแบบคนนี้ร้องแล้วก็อันนี้ตอบคนนี้อะไรเงี้ยแล้วผมฟังแล้วเอ้ยมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วแบบผมว่าผมตัวผมเองไม่น่าจะเอาไปทำที่ไหนได้ถ้าเกิดไม่มาทำกับคู่ JI ก็เลยรู้สึกว่าเออลองเสนอแบบไอเดียนี้ดูแล้วก็คุยกันแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นเหมือนเป็นแย่งกันจีบผู้หญิงคนเดียวกัน
3: ประมาณ
0: ไปเถียงกันมาขัดขากันไปขัดขากันมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ลองบัฟกันให้มา นะครับแนวเพลงล่ะแนวเพลงเป็นแบบไหนครับ
2: แนวเพลงก็เป็น
1: ป๊อป
2: ไหม
0: ป๊อป
1: ไหม
0: ก็ถ้าเกิดใช่กว้างๆก็คงจะเป็นป๊อปแต่ผมว่ามันเดี๋ยวนี้มันแบบมันเรียกว่าอะไรมันจำกัดยากมากเลย
4: มันมีหลายสไตล์รูปไปหนึ่งเพลงกันนะถูกต้องไหม
2: ใช่อ
4: ย่างที่เราเห็นกันอ่ะไอพี่ถามหน่อยสิไอซิงเกิลเนี้ยเรามีส่วนร่วมนอกจากแบบเสนอว่ามันต้องเป็นแนวนี้ไอตัวเนื้อพงเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเรามีส่วนร่วมกับเพลงนี้ยังไงบ้างทั้งสองคน
2: ก็แทบจะทุกขั้นตอนเลยครับเพราะว่าพอมันเป็นในรูปแบบซองแคมมาเพราะฉะนั้นแล้วแบบนอกจากไอเดียที่โยนแล้วเราก็จะอยู่ในทุกกระบวนการอะไรเงี้ยทั้งขึ้นดนตรีทั้งเนื้อร้องอะไรเงี้ยครับรวมถึง MB ก็ทุกอย่าง
4: ก็มีส่วนนำเสนอหมดทุกอย่างดูนั่นดูนี่ตั้งแต่การเริ่มต้นจนการถ่ายออกมาแล้วก็ตัดต่อด้วยถ
2: ู
4: กต้องปะแสดงว่าถือว่าซิงเกิลที่สองเนี่ยเจเลอร์เนี่ยถือว่ามีส่วนร่วมเยอะมากขึ้นตั้งแต่ซิงเกิลแรกที่ปรากฏในการแฉอ่ะอันนั้นคือซิงเกิลแรกของ ของบริษัท
2: ของบริษัทใช่
4: ใช่ป่ะแล้วนี่ก็คืออันที่สองที่มีไอมาด้วย
2: ใช่ครับก็คือดีที่ไม่ต้องคิดคนเดียว
4: เ
2: พลงนี้ก็เลยง่ายกว่าเพลงที่แล้วครับผมก็มีเพื่อนช่วย
4: พอมันออกมาแบบนี้แล้วเป็นไงผลตอบรับดีไหม
2: ก็โอเคนะครับผมรู้สึกว่าแบบคือซิงเกิลเนี่ยเราตั้งใจปล่อยเพราะว่าแฟนๆหลายๆคนก็แบบเหมือนพูดกันเยอะว่าคิดถึง JI ใช่ไหมเราก็เลยอยากจะปล่อยเพลงนี้ออกมาเพื่อที่เป็นของขวัญแฟนๆอะไรเงี้ยแล้วพอแฟนๆชอบก็รู้สึกดีใจ
0: คือเพราะจริงเพลงเนี้ยเราทำมาแบบเสร็จนานมากแล้วฮะแบบ
2: 3-4 ปีแล้ว
1: จริงเหรอ
2: ใช
4: ่
2: ใช่
4: คร
2: ับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไปซองแคมป์กับค่ายยักษ์แบบค่ายของเมลีครับ
1: ซองแคมป์คืออะไรรายการเหรอ
2: ซองแคมป์คือเหมือนกับว่า ปิดสตูดิโอแล้วก็ไปนั่งทำเพลงกัน
3: แบบก็คือแบบกินนอนอยู่ที่นั่นแบบ
0: ไปนั่งหมกตัวกันอยู่ในนั้น
4: ไปเข้าแคมป์ไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
4: ะ
0: แล้วจริงๆเราก็ทำขึ้นมาแบบเพลงมากมายแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายพี่เจชอบเพลงนี้แล้วก็หยิบมาตอนนี้พอดีซึ่งผ่านไปนานพอสมควร
2: ก็ต้องขอบคุณทางยักษ์ด้วยที่ให้เพลงนี้มา
1: เราแต่งเองไหมเพลงนี
2: ้ไม่ได้แต่งเองครับก็คือมีน้องสมิวที่แบบมาช่วยเขียนเนื้อกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็
1: ให้ไอเดีย
2: แล้วก็นั่งเขียนนั่งทำด้วยกัน
0: ก็นั่งอยู่ด้วยก
1: ัน นี่ไงล่ะ
2: ครับผม
1: มันก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ไงล่ะ
3: ครับ
4: อยากฟังจังเลยอยากฟังได้ไหม
0: ได้ครับ
4: มาไหม
1: ลองให้ฟังสดๆเลยได้ไหม
4: โอเค
1: ต
4: ามก็ทุกคนพร้อมนะ
1: ลดเลยล่ะ
4: จับเลยนะ
2: ครับผม
0: ยังช้าอยู่ด้วย
2: Just you แค่มีกันตอนเช้าแค่มีกันตอนหนาวไม่ใช่เพียงแค่ครั้งคราว But a girl need you now
0: แค่คุยกันวันเสาร์ไม่ใช่คุยกันเหงาไม่ใช่แฟนชั่วคราว Yeah I know how to make you

0: มันเช้าพี่เข้าใจนะ
1: เช้าว่าแค่คุยกันตอนเช้า
2: เ
1: น
2: ี่ยนักเราตัวจริง
3: ถูก
2: มาให้ดาด้ามาหลอก
3: ใช่
2: แค่เริ่มต้นก็ไม่ฟังเป็นเพลงแล้ว
1: ไม่แต่ว่าในเพลงจริงอ่ะเหมือนท่อนแรกๆเขาจะมีร้องสวนกันไปสวนกันมาเนาะ
4: มีการแบบเหมือนแบบขิงกันคมกันแบบมีการแบบขัดแข้งขัดขากันเลยครับ
3: ครับผมมาพูดเรื่อง MV บ้างดีกว
1: ่
3: าเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย MV เป็นยังไงจ๊ะ
0: MV ก็ขัดกันไปขัดกันมา
4: ครับสนุกมาก
0: ใช่ก็คือ
4: MV นี่คือแบบเหมือนพวกเราเล่นกันเป็นแบบเด็กน้อย2คนแย่งแบบขนมมันเดียวกันอะไรเงี้ยว่าแบบจริงๆมันคือแบบการแบบจีบหญิงแบบมาออกมาเป็นฟีลแบบน่ารักครับก็ได้คุณแมงโตมากำกับ
2: ถ่ายนานนะ MV เนี้ย
4: ก็วันหนึ่งเต็มๆ
0: วันหนึ่งเต็มๆแล้วถึงเช้าถึงดึก
2: อ๋อหรอก็ตั้งแต่เช้าเลยเนาะนี่กรุงเทพปะหรือว่าต่างจังหวัด
4: กรุงเทพครับ
2: เออ
0: กร
2: ุ
0: งเทพ
3: แล้วใครเป็นนางเอกอ่ะ
0: ชื่อน้องต้นหลิวครับผม
3: ต้นหลิวใช่ไหม
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: น่ารักนะ
0: น่ารักครับก็เป็นเหมือนทางทีมก็น่าจะเจอ
2: หามาใช่ไหม
0: ใช
2: ่อ๋อก็ผ่านการ
0: สไตล์
2: เลือกจากผู้กำกับมาอะไรมาเนาะสำหรับ MV ตัวนี
3: ้เป็น MV ที่สีสวยมาก
1: ใช่ลงทุนเยอะมากเลย
3: สีสวยมาก
0: ใช่เพราะว่าเกลี่ยสีกันค่อนข้างนาน
3: เนาะสีสวยอ่ะ
2: เราตัดต่อรวมเบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลานานไหมสำหรับ MV ตัวเนี้ย
0: ก็น่าจะเกือบเดือนได้คร
2: ับ ผมก็นานนะ
4: ใช่เกือบเดือน
0: กว่าจะเสร็จเพราะว่าเหมือนระหว่างที่ถ่ายทำ MV เพลงก็ยังแบบไม่ได้เสร็จ 100% ก็มิกซ์ไปเรื่อยๆอะไรเง
3: ี
1: ้
3: ยเล่าหน่อยมีซีนไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมหรือเบื้องหลังที่ฮับไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน
2: มันต้องมีอะไรที่แบบ behind the scene มา
3: เอออ
2: ยากรู้ว่าวันที่ไปถ่ายเจออะไรยังไงบ้างอย่างงี้มีป่ะ
1: ไม่มีนะครับปกติครับพี
0: ่ไม่ม
2: ีแต่ว่ามันจะหลอก
1: มันเล่าไม่หมด
2: ที่ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าผมจำได้ว่าผมเหนื่อยมาก
1: มันดูเปลี่ยนหลายโลป่ะ
4: ใช่มันไม่มันโลเดียว
1: โลเดียว
4: แต่ว่าเป็นเหมือนเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเห็นแบบเจเลอร์ไม่มีวิญญาณจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: แบบเหมือนหลังจากซีนเต้นช่วงแบบเย็นๆบ่ายๆเย็น
2: ๆ
4: แบบหลังนั้นเจเลอร์คือแบบ
2: หลุด
4: เออ
2: แบบร้องลอยอ่ะเจเลอร์ที่มีไม่ได้กินวิญญาณหรือเปล่าวะ
4: นั่งแบบนั่งอย่างเงี้ยนั่งแบบ
0: ก็มัน6 โมงเช้าถึงแบบถึง5-4 ทุ่มป่ะ3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วผมแบบ
2: ไม่ไหวแล้ว
3: จิตหลุด
0: แล้วจิตหลุดนะครับแบบนั่งเหม่อแบบ
2: 6 โมงเช้าคือออนโลใช่ป่ะคือต้องถึงโล6 โมงเช้าเพราะฉะนั้นต้องถึงตี5อะไรอย่างเงี้ยแหละว่าเตรียมตัวถูกต้องไหม
0: ใช่แล้วคือก่อนหน้านั้นไอ้วันก่อนหน้าก็คือ
2: ทำงาน
0: ทำงานด้วยแล้วนอนไม่หลับด้วยเพราะตื่นเต้นเลย
3: มันเลยกลายเป็นว่าตื่นเต้น
0: มันเลยกลายเป็นว่าวันถ่าย MV คือหลุด
2: นี่เป็นเหมือนกัน
4: ไม่แต่ว่าเป็นครั้งแรกนะที่เคยเห็นแบบเจเลอร์แบบหลุด
2: ปกติทั้งดีใช่ไหมล
4: ่
2: ะ
4: ใช่ปกติคือไม่ก็เป็นคนแบบค่อนข้างแบบนิ่งๆ energy ชิลๆอยู่แล้วแต่ว่าก็จะยังมีเหลือจนจบอ่ะ
2: แต่วันนั้นคือไม่นั้นไม่เหลือ
4: หมดเลยเกลี้ยง
2: แสดงว่าบวกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นด้วยนอนไม่หลับด้วยตื่นเช้าด้วยทำงานด้วยเพราะว่าต้องเร่งกับเวลาเนาะ
4: ใช
2: ่6 โมงเช้าจริงๆคิวนึงคือ6 โมงเช้า6 โมงเย็นแต่นี่คือมันเริ่มถึง4-5 ทุ่มเลยถูกต้องป่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่หมดพลังได้แน่ๆล่ะ
0: แล้วก็อากาศก็ค่อนข้างชื้นด้วย
4: มีแบบฝนตกไปปล่อยอยู่แป๊บนึงแต่ว่าก็ตกอยู่แป๊บเดียว
1: ครับ
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้2หนุ่มฝากซิงเกิลและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงได้เดี๋ยวรอแป๊บเด
3: ีย
2: วขอเบรกแป๊บนึงนะจ๊ะหนุ่มๆกดได้วะ
1: กดยังไม่โดนฮะยังไม่
3: อีกทีนึง
1: ต้องปิดไมค์ก่อนจ้ะพี่บุ๊กก่อน
3: อีกทีนึงไปแล้ว
1: ไปแล้ว
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
7: มาแล้วจ้า
8: เอาล่ะคุณฟังอยากถามอะไรหนุ่มๆส่งข้อความมาได้เลยนี่เราเปิดโอกาสให้นะ
7: ใช่เมื่อกี้คุณกิมจิเสียอาการมากเลยนะลองไล่ขึ้นไปอ่านเมื่อกี้ตอนร้องเพลงเขาบอกว่าเขาร้องจีบฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ย
8: กิมจิ
7: ตั้งสติเบาหน่อยนะ
8: กิมจิต้องตั้งสติก่อน
9: เขาลองให้ฟัง
7: เขาบอกว่าอยากลาครึ่งวันสัมภาษณ์ถึง5โมงเย็นได้ไหม
8: แรงจัง
9: น้องไม่ไหนที่นะวันเนี้ย
8: ใช
9: ่ของเราเป็นที่แรกแล้วก็ไปจบทุนท้ายที่ประมาณแถวๆสยาม
8: ใช่ถ้าเขาจะจีบใครคนแรกที่เขาจีบคือบุโกะค่ะ
9: แน่นอนอยู่แล้วตรงเนี้ยเพราะดาไม่มี
8: ก็ไต่ยาก
7: เมื่อกี้กดผิดกดผูกไม่เมยลืมปิดลืมอะไรไปหมดเลยนะ
9: ปกติอยู่แล้วที่เราผู้ชายมาเข้าคืนอ่ะมันจะเป็น
8: อย่านะเจ
7: เตือนแล้วนะ
9: แล้วพี่อ่ะพูดเลยถ้าเกิดศิลปินผู้หญิงมาพี่ก็จะเฉย
8: ศิลปินผู้หญิงเราไม่สัมภาษณ์จ้ะ
9: รายการเช้าเราไม่สัมภาษณ์เลยเหรอ
8: ไม่เคยรับ
9: อ้างั้นเดี๋ยววันนี้เปิดเพลงของเจเลอร์กับไอพาริททั้งวันนะคะ
8: ขอบคุณมากเปิดรันไปเรื่อย
9: ๆเปิดจนกว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งของ EFM ชา
8: ถ้าถามว่าเพลงนี้จริงๆแล้วคือเมนคือของใครหรือของคู่กันเลย
10: จริงๆถ้า
8: ไม่ใช่การฟีเจอริงกันใช่ไหมมันคือการทำเพลงคู่กันเลยใช่ปะ
10: จริงๆมันเป็นเพลงคู่กันครับ
8: ใช่ไหม
10: แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีการปล่อยมันคือเหมือน
9: คนละซิงเกิลอย่างเงี้ยหรอ
10: เหมือนผมเป็นเจ้าภาพ
7: ป่ะ
11: จริงๆมันเป็นแบบมันเป็นเจเลอร์ฟีดไอจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถามถึงตอนแบบเริ่มจริงๆเพลงนี้เริ่มมาเป็น
8: ด้วยกัน
11: เป็นคู่กันแต่ว่าพอเราแบบอยากเอาออกมาทำแล้วเราก็เหมือนแค่หาช่องทางเฉยๆครับ
8: แต่ด้วยทามมิ่งแล้วมันเป็นอยู่ในผลงานของเจอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมล่ะเข้าใจยัง
7: ประมาณนั้นนะ
8: นี่แหละ
7: ซึ่งหลายคนก็ถามว่าภายภาคหน้าในอนาคตเจเลอร์ไอซ์มีโอกาสอีกไหมครับ
9: โอ้โหที่จะมีซิงเกิลต่อไปจาก
8: จากนี้จากนี
10: ้ก็อยากมีครับ
11: จริงก็อยากมีครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างในการป่งการปล่อยในการจะมาเป็นคู่กันในการจะเป็นวงหรือจะอยู่เดี่ยวจะอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราลองหาวิธีดูถ้า
8: เคยคิดจะเป็นศิลปินคู่เลยไหม
10: คิดผมก็เริ่มคิดแล้ว
8: เขาจะทำแบบ
7: เป็นดูโอ้เลย
9: ไม่เหนื่อยนะแก
8: เป็นดู
9: โอ้มันแบ่งกันทำงานน่ะ
11: คิด
8: แบบออกอัลบั้ม10เพลงดูโอ้ JI จบ
10: ผมก็อยากนะ
9: อันนี้คือบอกต้นสังกัดของ
8: จริงบอกต้นสังกัดนะ
9: เพราะว่าเพราะเจนเราคือศิลปินเบอร์หนึ่งของค่ายถูกต้องป่ะตอนเนี้ย
10: เพราะว่ามีคนเดียว
9: ยืนหนึ่ง
11: ไม่ผมมาเป็นอิสระคือตอนนี้มันมีเรื่องเนี้ยแหละว่าแบบ
9: ใช่พี่กำลังสงสัยเรื่องนี้ว่าเพราะตอนแรกพี่สงสัยว่าเจนเลอร์คือเบอร์หนึ่งของบริษัทของค่ายใหม่ของเขาแล้วของหนูก็คือไม่ใช่ศิลปินเบอร์สองมาฟีก็เฉยเฉย
11: ใช่อ
9: นาคตอาจจะได
11: ้มันคือจริงมันมีแค่เรื่องนี้แหละถ้าเกิดมันแบบหาวิธีการได้ผมว่าสุดท้ายก็หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นต่อไปเป็น
9: ขอเชิญพี่อาโบเข้ามาพูดคุย
7: เรื่องนี้เราร่างสัญญากันเลยเนาะร่างสัญญากันเลย
10: ไม่ต้องรอผมหมดสัญญา
7: เพิ่งเส เซ็นไปเพิ่งปล่อยไป2เพลง
10: เย
7: ็นๆนะโอเค
8: นี่ไงมีคนบอกว่าอยากเอฟเสื้อพี่บุ๊กค่ะ
7: เ
8: พราะเมื่อกี้เจเลอร์ได้จับเสื้อพี่บุ๊กไปแล้ว
9: เดี๋ยวพี่เอาไปประมูลนะผมก็จะไม่ซักหรอกการหรือจะไปประมูลนะ
7: อันนี้มา
9: แบ่งกันต้องได้ค่ะเดี๋ยวคนละครึ่งเดี๋ยวพี่ให้นะ
8: ต้องการเห็นศิลปินคู่ค่ะเป็นดูโอ้นะคะฝากทางค่ายด้วย
9: เพราะว่าทาง Ice Party เขาเป็นศิลปินไม่มีสังกัด
10: ใช่ครับ
9: ใช่ไหมค่ะ
10: ใช่ครับ
9: พูดคุยอยากจะมีนะฮะ
8: ลองดูนะค่ะแล้วผลงานอื่นๆล่ะจะมีที
9: ่
8: ติ ดตาม
9: ไห
8: ม
9: ล่ะ
8: ละ
9: คร
8: ซีรีส
10: ์เดี๋ยวมีซีรีส์ครับผมชื่อเรื่องว่าชื่อซ้ำทำไม
8: ชื่อซ้ำทำไม
10: ใช่ครับผมเดี๋ยวออนแบบ
9: น่าจะ
10: ประ ม
9: าณ
10: นี้นะของ True
9: คุยได้คุยได้เลยโปรโมทได้เลยไม่มีปัญหา
10: ของ True ครับผมก็ฝากไปด้วยเล่นกับพี่มาริโอครับ
9: เซเลอร์ล่ะจะได้มีโอกาสได้ดูงานแสดงของหนูไหม
10: มีครับผมก็เดี๋ยวมี2เรื่องครับน่าจะปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าเรื่องนึงของ Netflix อีกเรื่องนึงยังไม่แน่ใจ
9: เจนแล้วดูไม่เหนื่อยเหมือนกันนะการทำงาน
8: ใช่ทำงานไปเรื่อยๆเลยนะ
9: ถ้าเกิดซีรีส์สองเรื่องแล้วก็คือทำเพลงด้วยอ่ะแล้ววันนั้นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมาโปรโมทซิงเกิลเต้นหอบเลยค่ะ
10: ใช
9: ่เต้นแบบถึงบอกไงว่ามันต้องดูโอแกถ้าเกิดแกคนเดียวแกจะเหนื่อยมากนะให้ฝากซิงเกิลหน่อยดีกว่า
8: ฝากเลยฝากเลย
10: ครับผมก็ขอฝากเพลงโอเคด้วยนะครับผมตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วนะครับในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็MV ก็สามารถดูได้แล้วทาง YouTube Channel Jeller นะคร
7: ับ ครับผมแล้วก็ฝากใช้แผ่นเสียงกันเยอะๆนะครับผมสามารถไปเต้นกันได้หรือว่าเข้าไปแบบพึมพำลิปซิงก์กันก็ได้นะคร
10: ับผม
7: เข้าไปเล่นกันเยอะๆด้วยครับ
9: มีชาเลนจ์เนาะ
10: มี
9: ป้า
10: ก็มี
9: ตอบใช่ป่ะมีแฮชแท็กของหนูใช่มั้ยโอเคเนาะจะได้เข้าไปแบบว่าไปทำชาเลนจ์กันเยอะๆไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะแล้วทาง FM ของเราก็จะเปิดเพลงน้องบ่อยๆนะ
10: ขอบคุณครับ
9: ใช่สัญญาล่ะ
8: ซื้อก็ตามธรรมเนียมนะคะของศิลปินที่มาแฉข่าวช้าในวันจันทร์อังคารนะครับเราก็จะต้องให้ทำการ cover นะครับเพลงหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงของพวกเรา
9: ใช่เป็นเพลง
8: นั่นคือเพลงงูบองหลา
7: เดี๋ยวเราร้องให้ฟังก่อนไหม
9: ให้ฟังให้ร้องให้หน่อย
7: เดี๋ยวเราอ่ะมา

0: แต่เล็กจนโตเชิญค่ะ
1: เปิดเนื้อให้น้อง
2: เปิดเนื้อ
3: ช่วยเราพี่หน่อยมูมองหารวมซิงเกิลปลายปี
1: ใช่เดี๋ยวพี่เปิดเนื้อให้หนูช่วยร้องเป็นฟิลเป็นฟิล
3: โอเค
1: มันเป็นจริงเป็นจริงๆเปิดเพลงเนื้อเพลงมูบองหลาสิ
3: เพลงของพี่แปลไปแล้วเนื้อเพลงภาษาทั่วโลกนะ
4: พี่บิวกิ้งเธอร้องด้วยเหรอ
3: ใช่พี่ให้ทุกคนร้องหมด
1: คนที่มาตรงนี้ต้องร้องทุกคน
4: เหรอครับ
1: แม้แต่แบมแบม
3: ก็ร้อง
4: ร้องไปแล้ว
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นั้นมันไม่มีเนื้อแล
5: ้วไม่มีเนื้อแล
3: ้วไม่เป็นไรเราสอนน้องทีละท่อนพี่ออกเพราะนั่นเราอยู่
1: ใช่
3: อ่ะมาทีละท่อน
5: ได
1: ้ท่อนแรกร้องว่าง
3: ูงูบองลาง
1: ูงูงูบองหลานอนอยู่ในกอไม้ไผ
5: ่งูงูงูบองลา
1: ไป
5: นอนอยู่ในกอไม้ไผ่
1: วันวันไม่เคยทำร้ายใคร
5: วันวันไม่เคยทำร้ายใคร
1: อยู่ในกอไม้ไผ่ตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เล็กจนโต
5: อะ
3: ไรอยู่ในกอไม้ไผ
5: ่ไผ่ตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เล็กจนโต
1: ปรบมือค่ะ
3: เพลงหนูรับรองวันนี้เกิน2ล้านวิวแน่นอน
4: เย้นะครับ
3: ขอบคุณเจเลอร์และไอพาริสมากมากที่ตื่นเช้ามาออกรายการแฉข่าวสองพ
1: ี่ขอบคุณมากลูก
3: เป็นรายการที่จะเข้าชิงในตลาดปีหน้า
2: ครับผม
3: เป็นรายการสารละและความบันเทิง
5: รอเชียร์ครับ
2: นี่
1: เหรอกูเกลียดเขาว่าสารละและความบันเทิง
2: นะครับผมเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ครับว่าไง
1: คุณฟังบอกว่าน่าสงสารน้องเขานะครับ
2: ครับ
1: ให้เด็กอินเตอร์มาร้องเพลงงูบองหลา
3: ในรายการอื่นเขาก็จะถามไปเรื่องราวสเต็ปถามไปเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนของเราเนี่ยคือเป็นการเผาหัวแต่ตอนเช้าให้น้องมี energy ทั้งวันจนถึง 5:30 น.
2: ใช่แต่งูทั้งวันแหละวันนี้น่าจะงูบองหลาใช่ไหมนะฮะขอบคุณด้วยครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb นะครับสเปรย์บรรเทาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ครับ
1: แล้ววันนี้ขอบคุณมากๆด้วยนะครับเจเลอร์ไอพาริสค่ะ
3: สวัสดีคร
1: ับเอาล่ะคุณผู้ฟังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะ
3: ครับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herbสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์ EFM Fandom Live
10: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
10: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
11: สุดยอด
10: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
12: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
13: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
12: อ่านถูกแล้ว
13: ตาพี่อ่านจริงๆรักแจนจริงๆนะ
10: ว้าว
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกพ.สั่งตรวจสอบเข้มใบหน้าผู้เข้าสอบวัดความรู้ปี69ป้องกันการสวมสิทธิ์สอบและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยงามวงวาน15นนทบุรีพบมีผู้เสียชีวิต2รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: ว้ฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
10: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
6: พ.แก้ไขกฎการสอบวัดความรู้ปี69เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบรูปถ่ายผู้เข้าสอบให้ตรงกัน3จุดป้องกันการสวมสิทธิ์สอบแทนหากพบการทุจริตให้ยุติการสอบก่อนส่งดำเนินคดีคุณอิทคณินบุญประเสริฐรายงานครับ
12: กรณีพบการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รวมถึงกรณีการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นั้นล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้แจ้งแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2569โดยกพ.ให้ผู้สอบอัปโหลดรูปถ่ายลงบนบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบจากนั้นให้ปริ้นบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบนำมายืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบโดยเจ้าที่คุมสอบต้องตรวจสอบใบหน้าของผู้เข้าสอบกับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบและรูปถ่ายในกระดาษคำตอบเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่หากพบว่าไม่ใช่รูปถ่ายเดียวกันกับรูปถ่ายบนกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบหรือหากตรวจพบหลังจากเปิดแบบทดสอบแล้วจะถูกยุติการสอบทันทีโดยต้องนั่งในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนหากเจ้าที่พบว่ามีการสวมรอยเข้าสอบให้เจ้าที่ร่วมกันสอบข้อเท็จจริงและให้เขียนบันทึกถ้อยคำผู้กระทำการทุจริตก่อนนำตัวแจ้งความดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมอิทธิชนินบุญประเสริฐอะไรอย่างครับ
6: และเมื่อช่วงเวลา 3:55 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่บ้านเลขที่ 7/4 วงเล็บ 20ซอยงามวงวาน 15 ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี นำรถน้ำรถดับเพลิงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้บ้านไม้2ชั้นลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบบริเวณตัวบ้านพบผู้เสียชีวิต2รายภายในห้องนอนชั้นที่2ของตัวบ้านขณะนี้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบร่วมที่เกิดเหตุสาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชนช่วงเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
13: การเตรียมความพร้อมมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องประกอบด้วย 1. เปิดระบบติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงโดยติดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและรายงานสถานการณ์สำคัญให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบทันที 2. เตรียมพร้อมหน่วยบริการและทีมงานEMS ทีมงานปฏิบัติการฉุกเฉินระบบส่งต่อผู้ป่วยทบทวนแผนเผชิญเหตุของโรงพยาบาลและเส้นทางสำรองเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการอพยพทางการแพทย์ 3. สำรองยาเวชภัณฑ์และระบบสนับสนุนเช่นน้ำสำรองระบบไฟสำรองระบบสื่อสารน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้พิการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมถึงดูแลสุขภิบาลและคัดกรองสุขภาพในศูนย์พักพิง 5. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบัติเหตุจมน้ำไฟดูดโรคจากน้ำอาหารที่ไม่สะอาดรวมถึงสุขภาพจิตและ 6. สื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชนให้ระมัดระวังตนเองและเตรียมยาและเอกสารสำคัญเบอร์ติดต่อฉุกเฉินและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของทางรัฐชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 1

0: ังคงเหนียวแน่นนะครับแล้วก็รักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้4สัปดาห์ต่อเนื่องกันแล้วคุณฟังครับสำหรับเพลงนี้ไม่ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะครับหนึ่งงานจากพี่แบงค์ปุริตินะครับแล้วก็เป็นแชมป์ of the month ประจำเดือนล่าสุดด้วยยินดีกับพี่แบงค์ด้วยนะครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง13นาทีสวัสดีทักทายคุณฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ DJ Cable ครับช่วงของ DJ Playlist นะครับทักทายกันในเช้าวันจันทร์ครับจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพักผ่อนกันเต็มที่ไหมไปไหนมาหรือว่าทำกิจกรรมอะไรนะครับส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับแน่นอนครับวันจันทร์แบบนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ10โมงจนถึงเที่ยงคุณผู้ฟังครับผมเริ่มต้นวันนี้เมื่อเช้านี้เนี่ยเราได้เจเลอร์และก็ไอพาลิสนะครับมาฝากเพลงใหม่พวกเขาสดใสเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นความสดใสของเช้าวันจันทร์ด้วยเพลงของพวกเขาเลยซิงเกิลล่าสุดครับโอเค

เมื่อเช้านี้อัปเดตข่าวของพี่เจ๋ง Big Ass คุณผู้ฟังครับมีใครได้เห็นคลิปหรือยังน่าจะวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเหมือนวง Big Ass เขาไปเล่นที่ร้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่พี่เจ๋งเนี่ยกำลังสนุกอยู่บนเวทีคุณฟังแล้วกระโดดไปพรึบนะฮะเวทีมันทะลุลงมาก็น่าสงสารมากเลยนะฮะแล้วเหมือนผมติดตามพี่เจ๋งอยู่เนาะเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องกับหัวเข่าด้วยนะครับส่งกำลังใจพี่เจ๋งนะครับรวมไปถึงวง Big Ass แล้วก็แฟนๆของวง Big Ass ด้วยนะ

รักเธอ Big Ass นะครับอยากเติมความรักให้น้องแมวกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังถ้าคุณอยากเติมความรักให้น้องแมวนะครับฟังทางนี้เลยครับเติมความอร่อยไปด้วยเติมความรักไปด้วยกับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับด้วยอาหารแมวกินโน Real Meat Freeze Dried ครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นนะครับอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dried จากเนื้อสัตว์แท้ครับจุดเด่นก็คือ Freeze Dried ที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเค้าเล็กมากนะครับขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นครับไซส์ก็พอๆกับเม็ดอาหารนะครับเวลาน้องแมวกินเนี่ยเค้าก็จะไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dried ก็จะกินไปด้วยแล้วก็กินอาหารเม็ดไปด้วยนะครับน้องแมวก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงครับกินโนะนะครับผสมเม็ดฟรีสไดในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวครับประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไดมาผสมเองที่บ้านนะครับส่วนบ้านไหนที่อยากจะลองนะครับแต่กลัวน้องแมวว่าจะกินหรือเปล่าจะชอบหรือเปล่านะครับตอนนี้เขามีขนาด50กรัมนะครับเอามาให้ได้ลองกันก่อนราคาเพียง215บาทเท่านั้นซื้อได้เลยครับที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee และก็ TikTok Shop นะครับอาหารแมวกินโนะเรียลมิตฟรีสไดอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีครับมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1นะครับโปรตีนสูงถึง 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับลองเลยครับอาหารแมวกินโนะเรียลมิตฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลงครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องงานนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องงานของน้องๆ Gen Z กันหน่อยนะครับก็คืนนี้เราต้อนรับน้อง Gen Z ในช่วง Jobs Gen Z ครับมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวข้องกับการหางานการทำงานหรือว่าบางทีเนี่ยมีอะไรที่รู้สึกว่าGen Z เดี๋ยวนี้ชอบโดนเป็นสนามอารมณ์เป็นเป้านิ่งสำหรับหลายคนบอกโอ้ Gen Z ทำงานไม่ทนเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับพวกเขากันนะครับติดตามกันได้คืนนี้ครับ 20:00 ถึง 21:00 เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเถิด
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการไม่กดดันตัวเองลงมือทำวันละนิดทุกความพยายามจะกลายเป็นสิ่งที่ดีในวันข้างหน้า
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีละ

0: ไงให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทควรมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่า Match คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
7: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
8: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 น.ตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB by Seek
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: คอยรา

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เมื่อกี้ตอนต้นชั่วโมงเราถามกันเนาะคุณผู้ฟังว่าเสาร์อาทิตย์คุณทำอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานบ้านหรือว่าไปทำธุระนะครับผมที่วันธรรมดาไม่ได้ทำแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเบิ้ลไปเจอหนึ่งกิจกรรมที่รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีแล้วก็อยากจะไปทำมากๆนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับช่วง5-6โมงเย็นนะครับที่สวนลุมนะเขามีกิจกรรมนั่งเฉยๆรวมตัวกันไปเพื่อนั่งเฉยๆคำว่านั่งเฉยๆในที่นี้คือนั่งเฉยๆจริงๆไม่เล่นมือถือมองเหม่อไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังอยากรู้จังเลยอ่ะรอบหน้าเขาจัดเมื่อไหร่อ่ะอยากไปนั่งเฉยๆบ้างจังเลย

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ไปนั่งอ่านจุดประสงค์ของการจัดงานนั่งเฉยๆมานะคุณผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าในโลกที่มันหมุนตลอดเวลาเนี่ยเขาอยากให้คนได้ลองหยุดแล้วก็นั่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรมากบางทีปัญหาที่มันแบกมาไว้ตลอดนะฮะก็มันนั่งแล้วก็วางปัญหาทิ้งไว้แต่ว่าถ้าคุณนั่งแล้วปัญหามันยังไม่หายไปนะครับพุทโธพุทโธครับอาจจะช่วยคุณได้นะครับ02-65-8373วันพุธนะครับพุธนี้พี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมครบทีมใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษานะครับนอกจากโทรแล้วคุณยังส่งอินบ็อกซ์มาใน Facebook ของเราได้นะครับ EFM Station เจอกันวันพุธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเด็ดต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบๆมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบๆโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: ไม่เป็นไร
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM New Release ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนเมื่อวานนี้ไปเจอเพลงหนึ่งมาคุณผู้ฟังฟังครั้งแรกแล้วติดหูแล้วก็ชอบเลยนะฮะก็เลยเอามาแนะนำให้คุณผู้ฟังฟังกันชื่อเพลงว่าคิวปิดคิวปิดนะฮะหนึ่งงานจากน้องมังนะครับน้องมังก็เป็นสมาชิกวงแบมเนาะออกมาทำซิงเกิลเดี่ยวนะครับกับเพลงนี้แล้วก็ได้แม่ฮายอภพรมาฟีเจอริ่งด้วยฟังพร้อมกันครับคิวปิดคิวปิดจังหวะสนุกสนุกบูสต์กันในวันจันทร์แบบนี้

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News
6: EFMศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปปส.จับมือ DSI ทำคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษพร้อมเดินหน้าจับกลุ่มผู้ร่วมกบฏการทุกระดับสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริง
12: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าปปส.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดโดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อร่วมกันดำเนินการคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษติดตามผู้ร่วมกระบวนการเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างครอบคลุมจากภาพรวมการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคดีมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือร่วมกับ DSI ยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับทั้งนี้ปปส.เห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืนการปลูกฝังความรักชาติให้กับเยาวชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ธงชาติไทยควบคู่กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22โดยฝ่ายกิจการพลเรือนร่วมกับชุดสันทนาการหมวดทหารพรานหญิง22ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนณโรงเรียนบ้านโคกระชายตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนภายในกิจกรรมพี่ๆทหารพรานได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธงชาติไทยผ่านกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนานและสอดแทรกสาระพร้อมได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและแพทย์ประจำตำบลสายตะกูร่วมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงควบคู่กับการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆแล้วยังช่วยปลูกฝังความรักชาติความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

3เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับเปิดให้ทั้ง3เพลงในต้นชั่วโมงที่2นี้มาครับนี่คือถูกที่ผิดเวลาคริสพีรวัฒน์นะครับรวมไปถึงมีกลิ่นฝนเติ้ล First One และก็ดีใจที่ไม่มีเธอหนึ่งงานจากวงบัสด้วยนะครับ 11:19 นาทีนะครับเมื่อเช้านี้อัปเดตเทรนด์ X ในแฉข่าวเช้ามีแฮชแท็กของนุนิวติดด้วยเนาะเป็นแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับการเดบิวต์เป็นศิลปินของนุนิวครบรอบ3ปีนะครับมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่ารู้จักนุนิวจากเพลงนี้หมอนอิงขอเพลงหมอนอิงของนุนิวได้ไหมจัดไปเลยนะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: สัปดาห์หน้าต้อนรับอัพแล้วก็ภูมินะครับจากซีรีส์ Love of สีลมรักแห่งสีลมนะครับรอติดตามกันได้ใน EFM Fandom Live 2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มวันพฤหัสนะครับใครที่อยากจะส่งแฟนฟิกชันนะครับสามารถเข้าไปที่ X ของ EFM Station ได้เลยแล้วก็ใครที่อยากจะคุยกับอัพแล้วก็ภูมินะครับเดี๋ยวคุณรอสักประมาณ2ทุ่ม40วันพฤหัสนะครับเซฟเบอร์นี้ไว้ก่อนได้02-665-8373เจอกันพฤหัสนี้ EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ล่าสุดมีข้อความจากพี่กอฟฟี่ส่งเข้ามาคุณผู้ฟังครับผมบอกเที่ยงนี้เนี่ยวุ้นเส้นผัดไทยจ้าน้องเคเบิลนะฮะส่งข้อความมาแล้วก็ส่งเมนูอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงวุ้นเส้นผัดไทยอยากกินแบบผัดหมี่โคราชเหมือนกันนะเที่ยงนี้เดี๋ยวต้องลองหาละไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยมีผัดหมี่โคราชหรือเปล่าใครมีเมนูไหนนะฮะอย่าลืมนะแชร์เข้ามาได้รวมไปถึงขอเพลงเข้ามาได้ด้วยที่ช่องทางเดิมของเราแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินจ้า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้มโปง X ครับสัปดาห์นี้เราหลอนกันเหมือนเดิมนะครับต้อนรับคุณมิ้นท์หัตถานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่าเรื่องผีในโซเชียลแล้วก็ยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์สูงมากๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังสดๆกันในอังคารคุ้มโปง X รอติดตามกันได้พรุ่งนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็แน่นอนครับสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่านะครับ026658373พรุ่งนี้เจอกันกับเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนอสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูเบสิกเบสิกหมดเลยนะครับนอกจากพี่กอฟฟี่จะส่งวุ้นเส้นผัดไทยมาแล้วผมแนะนำเป็นผัดหมี่โคราชนะครับมีบางคนบอกว่าเป็นผัดกะเพราก็มีแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าทานอะไรก็ขอให้ทานอร่อยทุกคนนะคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับส่งต่อพี่แนนดูแลคุณฟังต่อพรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่เช้าเหมือนเดิม8โมงตั้งแต่แชร์ข่าวเช้าแล้วก็มาต่อช่วงดีเจเพลย์ลิสต์นะครับมีความสุขมากๆในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
3: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
2: 4ปีครับ
3: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
2: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
4: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอ่ะ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา12นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาครูปีชาเจ๊บ้าบิ่นฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษปมหวยโอละเวง30ล้านสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
13: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
12: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
14: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
15: เร่งรีบตองนี
16: ้เกสรบัวหลวง
15: ดอกสารพี
16: ดอกพิกุล
15: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
17: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ 3448/67 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นรวม2คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายโดยเมื่อวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้ง2ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าครูปีชาจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข533726 งวดวันที่1พฤศจิกายน2560จำนวน5ใบจากเจ๊บ้าบิ่นจำเลยที่2และสลากดังกล่าวถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ทำหายก่อนกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลและแจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้ง2จึงเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนล่าสุดศาลมีคำสั่งให้จำคุกครูปีชาและเจ๊บ้าบิ่นจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาขณะที่ครูปีชาและเจ๊บ้าบิ่นมีสีหน้าประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความเพื่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบหลังสภามีมติเห็นชอบแล้วด้านนายกรัฐมนตรีย้ำจะนำข้อเสนอแนะของวุฒิสภาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโอนงบประมาณนี้คุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
16: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้มีเรื่องด่วนพิจารณาคือร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบไปแล้วทางนี้ในการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้มาชี้แจงโดยเมื่อเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลักการและเหตุผลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานรับงบประมาณในบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจะเป็นเร่งด่วนโดยรายการที่ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายคือรายการประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้เช่นค่าใช้จ่ายการสัมมนาหรือฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์การเดินทางไปศึกษาดูงานของข้าราชการที่ต่างประเทศและต่อมาคือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอาทิรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาในเดือนมิถุนายนหรือรายการที่หน่วยงานรับก็ประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการทั้งนี้ส่วนตัวได้ขอโอกาสนี้จะขอบคุณวุฒิสภาเป็นอย่างยิ่งหากมีการพิจารณาเพื่อผ่านร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้และส่วนข้อคิดเห็นต่างๆและข้อเสนอแนะที่สมาชิกวุฒิสภาเสนอแนะรัฐบาลจะขอรับไว้และขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปสารทัณฑ์เห็นที่พัฒน์รายงานครับ
20: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
11: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
21: กองทบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์sangsin69.comพร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ก14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
2: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
2: ดีเลยขอบคุณครับ
1: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณรงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณจริเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้พิเศษนะฮะมีคุณมารินีน้อยสะอาดก็เข้ามาร่วมดูแลในเรื่องของเป็นทีมงานแอดมินแล้วก็ในส่วนของการทำภาพด้วยครับ
1: ช่วงนี้มาบ่อยมากเลยนะคะเริ่มจะชำนาญขึ้นแล้วนะคะสำหรับคุณมารินีนะคะ
2: ครับ
1: เป็นทั้งนักจัดรายการด้วยนะ
2: ถูกต้องครับความสามารถหลากหลายเนี่ยนะฮะ
1: ทำหลายอย่างเลยนะคะ
2: ครับ
1: ก็อ้าวเดี๋ยวมาเกริ่นกันก่อนดีกว่าพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้หลายพื้นที่ไปคะฝนฟ้าตก
2: เขาว่าบ่อยอยู่ฮะ
1: ตกบ่อยใช่ไหมเพราะว่าเขาว่ามีมันเป็นอิทธิพลของพายุไมสักหรือเปล่า
2: ครับ
1: ศูนย์กลางนี่จริงๆเขาอยู่ทางตอนใต้ของจีนนะแต่ว่าเราก็ได้รับผลกระทบมาเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่าก็จะอ่อนกำลังมาเป็นพายุดีเพรสชัน
2: ครับ
1: ช่วงนี้ต้องระวังหลายพื้นที่อยู่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันด้วยใช่ไหมคะ
2: มีข้อมูลมาพูดคุยกันครับ
1: มีข้อมูลมาพูดด้วยแล้ววันนี้ก็พิเศษค่ะตอนนี้มีข่าวไกลจากทางทัพภาคที่3มาอีกแล้วนะคะมาร่วมจอยกับเรามาร่วมกิจกรรมการอ่านข่าวกับเราด้วยนะคะสำหรับคุณเสรีทองคู่ค่ะต้องคอยติดตามชมข่าวสารจากทางกองทัพภาคที่3ทางเหนือนู่นเลยนะคะแล้วก็ของเรารายการข่าวของเราวันนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายเช่นเคยค่ะ
2: ครับก็วันนี้คุณเสรีนะครับแฟนคลับก็หลายคนถามถึงนะคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังก
1: ็
2: หลายคนคิดถึงคุณเสรีเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวรอกันเลยนะครับว่าจะมีประเด็นใดในพื้นที่ภาคเหนือกองทัพภาคที่3กันบ้างเนี่ยนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวสารรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็เป็นข่าวที่หลากหลายน่าสนใจทีเดียว
2: ครับเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับไปกันที่ในส่วนของพระราชวังกันก่อนเนี่ยนะครับถ้าจะดูในภาพรวมของการที่พี่น้องประชาชนนะครับจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางเข้าไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็มีเนืองแน่นเป็นประจำทุกๆวันนะครับด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับคุณผู้ฟังแล้วก็ความจงรักภักดีซึ่งประชาชนก็พร้อมใจกันสวมชุดสีดำนะครับเป็นชุดสุภาพไว้ทุกมารอเข้ากราบถวายสักการะอย่างไม่ขาดสายสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปถวายสักการะและแสดงความอาลัยนะครับสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อมูลและก็แนวทางต่างๆซึ่งคร่าวๆก็กำหนดไว้ดังนี้ครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสถานที่นะคะก็เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานนะคะในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะมีการแจกสติกเกอร์เป็นรูปหัวใจสีดำด้วยเป็นสัญลักษณ์บอกนะคะเพื่อจำแนกวัตถุประสงค์ในการเข้าถวายสักการะก่อนที่จะเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์เพื่อที่จะเดินตามเส้นทางที่กำหนดค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของของที่ระลึกด้วยเมื่อเข้ากราบเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมอบภาพพระโกศเป็นที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่มาในครั้งนี้นะคะเวลาทำการเนี่ยก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ากราบถวายสักการะได้ทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะคะก็ไปกันได้ทุกวันค่ะตามเวลาที่กล่าวมานี้ค่ะส่วนนี่พูดถึงวันที่4กรกฎาคมเนี่ยมีวันสำคัญมากมายทีเดียวนะคะวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีด้วยนะคะซึ่งก็ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะที่เราคุ้นเคยกันเวลาเราชมข่าวในพระราชสำนักนะคะก
2: ็
1: จะมีด้านการแพทย์การสาธารณสุขการวิจัยวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยด้วยอันนี้ก็หนึ่งเหตุการณ์แล้วสำหรับวันที่4กรกฎาคมนะคะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ในหัวใจของคนไทยนะครับในส่วนของการที่พระองค์ท่านมีพระดำริให้มีการก่อสร้างบังเกอร์แล้วก็กำแพง
1: กำลังจะพูดเหมือนกันใช่ค่ะรั้วชายแดนนะคะ
2: ครับผมก็ภายใต้กองทุนหทัยทิพย์นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังคงเดินหน้าดำเนินการกันอยู
1: ่ใช่
2: ครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ใช้ไม่ใช่ช่างมาก่อสร้างรับเหมาอ่ะนะครับน่าจะเป็นในส่วนของกองทัพไทยนะครับที่ก็ดูแลในเรื่องของการก่อสร้างนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณมารัฐมนตรีบอกไปนะครับวันที่4กรกฎาคมเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ยังเป็นวันประกาศอิสรภาพนะครับ
1: ของสหรัฐอเมริกา
2: ถูกต้องครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรเมื่อปีคริสต์ศักราช1776นะครับชาวอเมริกันก็นิยมเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศด้วยขบวนพาเลตมีการจัดบาร์บีคิวกลางแจ้งนะฮะแล้วก็มีการแสดงพลุอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นวันชาติของสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อวันที่4กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับพลโทนรทิพย์ผู้นอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่อิสลามนะครับประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1448ภายใต้แนวคิดฮิจเราะห์มุ่งสู่สันติภาพนะครับมีทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนะครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้นำทางศาสนารวมถึงพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมากครับ
1: ค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะเพื่อ

0: ทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะ
1: ครับก็บรรยากาศเนี่ยนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโออันนี้คุณสมโพชแล้วก็คุณมารินีเนี่ยเอาขึ้นบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องชาวไทยมุสลิมเนี่ยร่วมกิจกรรมจำนวนมากเลยทีเดียวภายในงานนะคุณผู้ฟังเขาได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นการยกระดับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นมีกิจกรรมการบรรยายธรรมแล้วก็มีการเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขันทางวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆสำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกานะครับรวมถึงมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้าเศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยนะครับทั้งนี้การจัดกิจกรรมรำลึกวันขึ้นปีใหม่อิสลามเนี่ยจัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและก็เป็นพื้นที่กลางนะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมชายแดนใต้ไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: อันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่สร้างสรรค์นะคะเป็นเรื่องของที่เมื่อกี้ได้พูดถึงพหุวัฒนธรรมนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็จะเห็นว่าพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีหลายศาสนาแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้นี่ก็มีอีกเหตุการณ์ที่ทางกอรมน.ภาค 405ก็ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันก็คือการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ต้องสงสัยนะคะผู้ที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีการในที่ไปจับไปใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยกับผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอยอมมอบตัวโดยสงบแล้วค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะมีการเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงแล้วก็นำผู้กระทำผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยวันนี้ค่ะวันที่6กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะ
1: กับกอเจ้าหน้าที่นะครับเขามีการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจแล้วก็เคยได้ยินว่าเอ๊ะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาต้องจำเป็นใช้ความรุนแรงตลอดเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคุณผู้ฟังที่มีเหตุความรุนแรงก่อนหน้านี้นะครับที่มีการบังคับใช้กฎหมายก็คือว่าเมื่อเข้าไปพูดคุยกันแล้วเนี่ย
0: มีตามลำดับขั้นตอน
1: เขาจะมีการตามลำดับขั้นตอนพูดคุยกันไปแล้วคนร้ายไม่ยอมมอบตัวมีการยิงสวนยิงปะทะออกมาเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้กำลังแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปพูดคุยแล้วก็ในส่วนของ
0: ผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็ยอมมอบตัว
1: แต่โดยดีก็ไม่ได้มีเหตุที่จะใช้กำลังกันแต่อย่างใดนะคุณผู้ฟังเมื่อเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติการนะครับก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายก็มีการแสดงตัวแล้วก็มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านนะครับเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงนะฮะสงวนนามสกุลนะครับอันนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักแล้วก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่เกิดเหตุรุนแรงและที่สำคัญไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
0: เรื่องที่ดีนะไม่มีใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนายอามิงเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติก็เป็นไปตามหลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็การคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับยืนยันว่าการเดินหน้าใช้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงเนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับควบคู่ไปกับการใช้แนวทางที่เขาก็มุ่งลดในเรื่องของการเผชิญหน้าแล้วก็ความสูญเสียนี่แหละแนวทางไหนล่ะมันก็ต้องมาคุยกันเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับแจ้งเบาะแสถ้าพบผู้กระทำความผิดหรือว่าพบเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติบุคคลลับๆล่อๆต้องสงสัยเนี่ยนะครับก็แจ้งไปที่สายด่วนนะครับ
0: 1341
1: นะฮะก็เน้นย้ำกันว่า1341เอ๊ะเราพูดคุยกันบ่อยมากนะครับในประเด็นนี้
0: นะคะ
1: กับผม

0: ไปต่อที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะ2วันเต็มเลยท่านลงพื้นที่ไปนะไปติดตามงานความมั่นคงแล้วก็ไปให้เหมือนกับเรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลค่ะ
1: ค
0: ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะคะผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงวันแต่วันศุกร์นะคะ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเมื่อวันที่3เนี่ยนะคะก็มีที่สโมสรในทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีผู้บัญชาการบกก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์เรื่องการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็มาด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งท่านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วก็พลตรีชาคริตอุจรัตน์นะคะรองแม่ทัพภาคที่4แล้วก็มีพลตรีกรกฎผู้โชครองแม่ทัพภาค4เช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหน่วยงานหัวหน้าศูนย์ราชการทหารตำรวจพลเรือนมาร่วมกันมากมายทีเดียวบูรณาการกันเลยนะคะ
1: ก็เรียกว่าทุกส่วนเลยทีเดียวที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในที่ประชุมนะครับก็ร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาทุกมิตินะครับด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนหรือว่าการป้องกันการลักลอบข้ามแดนรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยนะครับผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านก็กล่าวขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ท่านก็เน้นย้ำให้กองทัพบกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับกำหนดตัวชี้วัดแล้วก็กลไกที่ประเมินผลได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมกันนี้ท่านก็ย้ำในเรื่องของความใกล้ชิดกับประชาชนนะครับในพื้นที่ก็เรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเรื่องของการดูแลต่างๆรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ให้มุ่งมั่นดูแลในทุกๆฝ่ายเนี่ยนะครับซึ่งกลไกเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสงบสุขแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับ
0: เราต้องคุยเรื่องภาคใต้กันบ่อยๆนะต้องให้กำลังใจจริงๆนะคะเพราะว
1: ่
0: ามีเหตุการณ์ช่วงหลังนี้เหตุการณ์ก็มาเรื่อยๆนะคะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงก็ต้องลงไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันภายหลังการประชุมค่ะผู้บัญชาการทหารบกและคณะเนี่ยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงรวมถึงงานมวลชนการสร้างความเข้าใจรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีพลตรีเสด็จอาคาจักรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขนะคะให้การต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปภารกิจต่างๆของหน่วยด้วยค่ะ
1: ครับก็เมื่อวันที่3เนี่ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยของท่านเนี่ยนะครับ
0: 1วันแล้ว
1: ต่อเนื่องวันที่4นะครับก็วันรุ่งขึ้นก็คือวันเสาร์นะครับ4กรกฎาคมเวลา 8:00 น.เนี่ย
0: วันเสาร์ก็ไม่ได้หยุดพัก
1: นะท่านผู้บังคับบัญชาท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลอดตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีของผู้ปฏิบัติงานนะครับว่ามีผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับไปดูแลสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ใส่ใจในการปฏิบัติงานของพวกเขาเหล่านี้ในทุกมิติเนี่ยนะครับวันที่4กรกฎาคมคุณผู้ฟังครับเวลา 8:00 น.นะครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านก็เดินทางไปยังศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับท่านไปดูในเรื่องของงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขปัจจุบันนี้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ในส่วนของกำลังพลเท่านั้นแต่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ยังดูแลด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในเรื่องของการอนุรักษ์กำลังรบแล้วก็การดูแลผู้ที่รับบาดเจ็บอย่างครอบคลุมเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะจากนั้นค่ะก็เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47อำเภอยะหาจังหวัดยะลารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงพบปะพูดคุยกับกำลังพลแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะต่อมาก็ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ไปพร้อมกับคณะไปตรวจเยี่ยมกองร้อยทหารพรานที่4707อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยย่อยในระดับพื้นที่พร้อมกับมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ลด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็บอกว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกเหนือจากการติดตามภารกิจแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการมาแสดงความขอบคุณแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและทุ่มเทในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจจริงๆนะคุณมาณัฐพลคุณผู้ฟังครับเพราะว่าแต่ละวินาทีในการปฏิบัติหน้าที่มันมีความเสี่ยงแล้วก็มีความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับกำลังพลเหล่านี้เขาทราบดีแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณหัวใจที่เข้มแข็งด้วยเนี่ยนะครับและท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ขอให้ทุกส่วนนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ
0: อ
1: ยู่ในภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งวันนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่าบินหลาดงเนี่ยนะความหมายดีมากๆเลยทีเดียวสักแป๊บหนึ่งครับ

0: ับ
1: เนื้อหาดีๆนี่มีความหมายมากเลยนะคะ
0: มีความหมายมากๆนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากให้ร่วมกันส่งกำลังใจเพราะว่าปัจจุบันนี้เกิดสถานการณ์ขึ้นบ่อยจริงๆค่ะ
1: ค่ะเมื่อกี้เราช่วงต้นรายการลงใต้แล้วตอนนี้ขึ้นเหนือกันบ้างนะคะ
0: นะครับ
1: ไม่เวียนหัวนะ
0: ไม่เวียน
1: ค่ะเอามาดูกองกำลังผ่าเมืองกันบ้างค่ะจับกันอีกแล้วค่ะยาเสพติดมาอีกแล้วยาบ้าคราวนี้นะคะ5,200,000 เม็ดเลยค่ะคุณณัฐาคุณผู้ฟังกองกำลังผ่าเมืองค่ะโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335นะคะได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบนำยาเสพติดเนี่ยเข้าพื้นที่ตอนในโดยใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่พื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หน่วยจึงจัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันแล้วก็สกัดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564บริเวณเส้นทางดังกล่าวค่ะ
0: ครับก็จนกระทั่งเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับเวลา4:30แม้เช้าตรู่เลยนะครับตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยบริเวณถนนสาธารณะหมู่บ้านปงแสงทองนะครับในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หน่วยเขาก็มีการไล่ติดตามเนี่ยนะครับรถต้องสงสัยคันดังกล่าวตรวจพบรถต้องสงสัยคันนี้จอดข้างทางเนี่ยนะครับหน่วยก็เข้าทำการตรวจสอบภายในรถทันทีพบนะฮะเป็นกระสอบปุ๋ยห
1: ่
0: อหุ้มด้วยถุงดำเนี่ยนะฮะ23กระสอบด้วยกันนะครับภายในบรรจุยาบ้าเนี่ยนะครับรวมแล้วทั้งหมด5,200,000 เม็ดฟังไม่ผิดนะฮะ5,200,000 เม็ดแหมบรรทุกมาอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับ
1: โอ้โหอัดมันในรถเลยนะ
0: นะ
1: ยังกระถุงขยะ
0: ไม่ซุกไม่ซ่อนเลยอ่ะนะมาที่ด้านหลังที่พระเหมือนกับที่นั่งด้านหลังคนขับเนี่ยนะฮะเต็มเลยคุณผู้ฟังถ้าใครติดตามทางวิทยุไม่เป็นไรเดี๋ยวณัฐากับคุณมานัตมนนะครับจะบรรยายให้ฟังอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาไปเปิดประตูดูทั้งหมดเลยนะครับ
1: ไม่ต้องมีการแพ็คกระเป๋าผ้า
0: ไม่ต้องเลย
1: ลายช้างอะไรเลยนะ
0: อันนี้มากันจ้องจ้องเลย
1: จ้องจ้องอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะคะ
0: 5,200,000 เม็ดคุณผู้ฟังถือว่าบิ๊กล็อตอีก1ล็อตเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ด้วยแม้ตัวการหลักเนี่ยนะเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อครับ
1: แล้วก็เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองก็ได้มอบให้พันเอกไมตรีศรีสันเทียเสนาธิการกองกำลังผ่าเมืองเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้ทราบนะคะณศูนย์อำนวยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นำของกลางทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นเป็นถุงเป็นออกมาเป็นกล่องเป็นแพ็คแล้วนะคะส่งสถานีตำรวจภูธรแม่แตงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: เอาให้หนักเนี่ยเอาให้หนักนะฮะขยายผลเอาให้ถึงรากถึงโคนนะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าสมมติว่าเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในได้เนี่ยไม่อยากจะนึกเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเสียหายขั้นหนักหนักเลยทีเดียวช่วงนี้ยังอยู่ในภาคเหนือนะครับแฟนคลับคุณเสรีรออยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปพบกับคุณเสรีทองคู่มีรายงานจากพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับ
2: ขอบคุณครับทางภาคเหนือตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาพลโทระเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมพลโทยุ้ยวินสวยผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษที่4ฝ่ายเมียนมาเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมียนมาหรือ RBC ครั้งที่38ที่เมืองเชียงตุงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นการพบปะหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือทุกด้านในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตลอดพื้นที่แนวชายแดนและแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือนำคณะตรวจเยี่ยมและปฏิบัติภารกิจที่นบยศ24ค่ายพระยอดเมืองฝางจังหวัดนครพนมโดยพลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการนบยศ24ให้การต้อนรับพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดและหารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นปราบปรามและขยายผลไปยังเครือข่ายยาเสพติดตามแนวชายแดนจากนั้นลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางขึ้นสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ที่ปราสาทตาเมืองธมปราสาทตาควายและเนิน350ติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการพร้อมให้คำแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสร้างขวัญกำลังใจกำลังพลเต็มร้อยพร้อมปกป้องแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว มาติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนครับกองกำลังผาเมืองเปิดยุทธการเดือดปะทะแก๊งยาเสพติดชายแดนแม่อายวิสามัน4ศพยึดยาบ้าล้านเม็ดเผยสถิติตั้งแต่ต้นปีสกัดกั้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจพุ่งกว่า 4.3 หมื่นล้านด้วยจุดยืนเราจะหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดนอย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่เล็ดลอดด้วยเส้นทางธรรมชาติต่างๆล่าสุดมีการล็อกเป้าตั้งแต่ต้นทางเชียงรายโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจภาค6ร่วมกับกองกำลังนเรศวรปักหลักดักรอตั้งแต่ไกโฮรวบขบวนการได้3เป็นชาย1หญิง2ซึ่งซุกซ่อนคีตามีนในช่องลับภายในรถและยางอะไหล่จับได้ที่ด่านพยุหคีรีโดยขนจากจังหวัดเชียงรายผ่านพะเยาลำปางตากกำแพงเพชรนครสวรรค์เจาะเข้ากรุงเทพและปริมณฑลนี่คือการประสานความร่วมมือและการแกะรอยการปฏิบัติระหว่างเส้นทางเพื่อที่จะวางแผนมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันต่อไปด้านพลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เมื่อวานนี้เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการดำเนินกรรมวิธีรับส่งกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารเพื่อตรวจสอบมีกำหนด1วันให้กับหน่วยรับการบรรจุจำนวน4หน่วยกำลังพลกว่า318นายประกอบด้วยศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่397นายกองพันเสนารักษ์ที่4กองพลทหารราบที่4 70นายกองสรรพาวุธเบากองพลทหารราบที่4 85นายกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่4จำนวน66นายซึ่งมณฑลทหารบกที่39ในฐานะหน่วยเรียกพลได้ดำเนินการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวในพื้นที่ชี้แจงสิทธิและหน้าที่ของกำลังพลสำรองเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในการเตรียมตัวของกำลังพลสำรองให้มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและการติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปด้วยความประสานสอดคล้องสามารถเรียกพลได้อย่างทันท่วงทีตั้งแต่สภาวะปกติครับ
0: ครับขอบคุณคุณเสรีด้วยเนี่ยนะครับเอาไปดูที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยไหมตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกว่า
1: ในเวลาอันจำกัดนี
0: ้ช่วงนี้ฝนถึงตกบ่อยเหลือเกินคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนออกมาเป็นที่เรียบร้อยบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าไมซักเนี่ยนะฮะก็ประกอบกับในประเทศไทยก็มีในส่วนของมรสุมที่มันปกคลุมอยู่แล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้ในหลากหลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงในพื้นที่ลุ่มด้วยครับ
1: ค่ะช่วงวันที่6วันนี้นะคะจนถึงวันที่11กรกฎาคมนะคะถึง11กรกฎาคมขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมยิ่งสะสมก็ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้แล้วก็มีเตือน11จังหวัดนะคะจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีแล้วก็ตราดเนี่ยเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากช่วงนี้นะคะถึงประมาณวันที่7กรกฎาคมวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับก็ในส่วนของกองทัพบกนะครับได้มีการชี้แจงในกรณีที่กัมพูชาเขามีการแอบอ้างว่าเราไปปาระเบิดใส่ทหารเขาเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคุณผู้ฟังทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกท่านก็เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงในกรณีนี้แล้วก็มีการตอบโต้ไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่กัมพูชาเขาดำเนินการกันเองนะครับเหยียบเองดำเนินการเองแล้วก็
1: มาโทษเรา
0: เหม
1: ือ
0: นเด
1: ิมเนี่ยนะฮะวนกันอยู่อย่างนี้เลยนะคะ
0: นี่นะครับเอาเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีแอร์มีนาฝากขังพร้อมค้านประกันตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ตำรวจนำตัวอุทัยนันทวัฒน์สองผู้ต้องหาคดีแอร์มีนาคนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียฝากขังพร้อมค้านประกันตัวค่าห้องเช่าที่อยุธยาใช้พักยาเสพติดก่อนกระจายสู่ปลายทางคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
7: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยลีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮูดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้กับแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองมีสีหน้าที่เรียบเฉยโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนที่จะเดินขึ้นรถคุมขังไปทั้งนี้พลตำรวจตีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและนายอุทัยยอมรับว่าเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งหลายจังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในห่วงวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้คุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
8: กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2569เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้ในรอบ24ชั่วโมงมากกว่า100มิลลิเมตรและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดแผ่นดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้รับการอบรมไว้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ศาลประชาชนระดับกลางเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนตัดสินว่าบริษัทมลิทีเจ้าของร้านขนมชื่อดังในเมืองเซินเจิ้นและร้านแฟรนไชส์ในเขตอู่จงเมืองซูโจวละเมิดเครื่องหมายการค้ารูปดอกไม้4กลีบที่หลุยส์วิตตองแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกจากฝรั่งเศสจดทะเบียนไว้จำนวน7รายการทั้งนี้ศาลยังสั่งให้มลิทีหยุดการละเมิดและจ่ายเงิน 10.3 ล้านหยวนหรือราว 50.7 ล้านบาทให้กับหลุยส์วิตตองและมลิทีต้องออกแถลงการขอโทษต่อสาธารณะด้วยมีรายงานว่าข้อพิพาทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความคล้ายคลึงกันระหว่างสัญลักษณ์ของร้านมลิทีซึ่งเป็นรูปดอกไม้4กลีบกับลวดลายโมโนแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ของหลุยส์วิตตองซึ่งยื่นเรื่องฟ้องร้องเมื่อเดือนพฤษภาคม2568กระทั่งศาลมีคำตัดสินเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมอลิทีแถลงว่าจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อศาลสูงต่อไป
9: พราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ แนนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะดีเจแนนมาแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะอยู่ด้วยกันทาง EFM 94วันนี้กับท้องฟ้าที่สดใสแล้วก็น่าจะได้พักผ่อนเต็มที่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมทั้งนี้ก็นอนไปวันละ10ชั่วโมงเองรู้สึกว่าอ๋อที่ผ่านมาที่เหนื่อยๆเนี่ยมันอาจจะนอนไม่พอสะสมพอได้มีเวลาว่างๆก็หลับไปเนิ่นนานเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะทำอะไรกันบ้างไหนลองส่งข้อความมาแชร์หน่อยสิอยากรู้เหมือนกันว่ากิจกรรมของคุณผู้ฟังที่เราชอบฟังเราตอนบ่ายโมงเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขาทำอะไรบ้าง
4: Oh my God, I love that.

สปีดในการเข้าหาหรือว่าเดินหน้าในความสัมพันธ์ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันบางทีการช้าไปก็อาจจะทำให้เราพลาดความรักหรือว่าพลาดคนที่เราเล็งเอาไว้ไปได้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นว่าถ้าอีกฝั่งนึงเขาก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีใจเหมือนกันบางทีเราช้านิดช้าหน่อยเขาก็อาจจะรอก็ได้นะFSEIO

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเพลงเมื่อกี้9นาฬิกานะคะเป็นเพลงที่ผู้ฟังขอเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหคิดถึงการดีใจมากเลยไม่เจอกัน2วันตอนเที่ยงกินอะไรไปคะ DJ Nanกินไข่มา2ใบนะคะตอนแรกจะกินนมโปรตีนด้วยแต่ลืมเนี่ยพอคุณฟังทักมาเอ้าจำได้เลยว่าลืมนะคะแล้วก็มีบอกว่าได้หยุดงานในรอบ10วันโหดีใจด้วยการทำงานติดต่อกัน10วันเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะต้องใช้พลังใจพลังกายมหาศาลนะคะแล้วก็มีบอกว่าคุณแนนเปิดเพลงพอทุกเพลงเลยครับ ฟังสบายพอโยกได้อุ้ยรู้นะรู้นะว่าภายใต้คำชมเนี่ยมันมีอะไรอ่ะที่ถามไปว่าผู้ฟังทำอะไรบ้างนะคะในช่วงวันหยุดก็แนนจำได้ว่ามีอีเวนต์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สวนลุมที่เขาชวนกันไปนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลย30นาทีเนี่ยจริงๆแนนไปไม่ทันอ่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพของบรรยากาศในงานแต่ว่าเขาก็มีการถ่ายคลิปมาทำเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเหมือนเป็นปรากฏการณ์อะไรสักอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าเราจะมองไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนเรามันไม่สามารถแกะตัวจากมือถือได้เลยนะคะแต่ว่าในกิจกรรมวันนั้นทุกคนก็นั่งเฉยๆแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันด้วยนะเหมือนกับนั่งแนวว่าคล้ายๆนั่งสมาธิเหมือนกันแค่ไม่ได้หลับตาแค่นั้นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าคนที่ไปงานเนี่ยเขาได้อะไรบ้างจากการนั่งเฉยๆ30นาทีเพราะว่าก็เหมือนไม่ได้มีคนไปถามอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นางคิดว่าถ้าเทียบกับตัวเองนะไม่เคยนั่งเฉยๆ30นาทีหรอกเพราะว่าเป็นคนที่แบบติดมือถือเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะที่เราก็แบบเล่นมือถือไม่ได้เช่น อยู่บนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบระแวดระวังเนาะแล้วรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราไม่ได้จับมือถือมันทำให้เราได้ยินเสียงความคิดตัวเองดังขึ้นจริงๆนะแล้วก็เห็นเลยว่าโหมันมีความคิดมันมีเรื่องอะไรมากมายที่มันเหมือนแบบคิดเรื่องนี้แป๊บนึงเหม่อไปมองต้นไม้เอ้ากลับมาไปคิดเรื่องอื่นแล้วน่าจะมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องที่เข้ามาในหัวเรานะคะแต่ว่าบางทีเราก็ใช้มือถือนี่แหละในการที่แบบดึงดูดความสนใจออกไปจนบางครั้งเราก็ลืมที่จะฟังเสียงตัวเองมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันผุดขึ้นมาเวลาที่เราไม่ได้ดูมือถือก็ได
2: ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: พุทโธพุทโธนะคะก็มีการสำรวจกันนิดนึงก็อยากจะรู้ว่าชาวพุทโธเรียเนี่ยเขาชอบฟังเรื่องแนวไหนมากที่สุดนะคะจากการโหวต906คนนะคะ 42% บอกชอบมากเลยค่ะเรื่องดราม่าความรักเนี่ยชอบ 42% บอกว่าอย่างนั้นนะคะ 35% บอกว่าชอบฟังเรื่องตลกเบาสมองค่ะ 13% ชอบสายจากชาวออฟฟิศแล้วก็ 10%รู้สึกว่าปัญหาครอบครัวก็เป็นอะไรที่ชอบฟังนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าพุทโธพุทโธเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดแค่แบบปัญหาแนวใดแนวหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะจริงก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นสายของคุณสิงโตที่เคยทะเลาะกับแฟนแล้วก็พลาดพลั้งลงมือตีแฟนมาแล้ว2ครั้งตอนนี้แฟนกลัวคุณสิงโตไปแล้วนะคะขอแยกกันอยู่คุณสิงโตก็ระแวงว่าเอากลับมาแล้วจะคบกันได้มั้ยหรือจะโดนบอกเลิกมั้ยหรืออย่างน้องลูซี่ที่มาขอวิธีในการผายลมเนียนๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องผายลมทุกครั้งหลังกินข้าวก็เลยอยากได้วิธีเนียนๆเพราะไม่อยากให้เพื่อนจับได้เพราะว่าจะลงเป็นประธานนักเรียนด้วยเดี๋ยวจะเสียลุกนี่เห็นไหมมีหลากหลายแนวเลยนะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้เพราะทุกการลงมือทำคือก้าวแรกที่สำคัญเสมอ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลง

0: YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: เอทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโมสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คืนนี้ใต้โต๊ะทำงานนะคะเดี๋ยวรอเจอกันกับจ็อบเจนซีก็จะมีน้องตัวแทนเจนซีหรือว่าจะเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์หรืออาจจะเป็นน้องนักศึกษาอยู่นี่แหละนะคะก็จะมานั่งในรายการมาถามคำถามแทนตัวแทนของเพื่อนๆว่าเขามีความกังวลอะไรบ้างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการไม่รู้ว่าเอ๊ะเวลาเขารับสมัครหางานหาคนเนี่ยมันจะต้องไปดูที่ไหนหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เขาเปิดรับคนแล้วอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นส่วนซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 3แล้วเรื่องราวของ3เพื่อนซีวัย40กว่าๆที่โดนเลย์ออฟแล้วก็ต้องยืมเงินพี่อ้อยมาเปิดบริษัทตัวเองนะคะก็แน่นอนว่ามันก็ล้มลุกคลุกคลานเนาะเพราะว่ายังไม่เคยทำกิจการของตัวเองมาก่อนแล้วบวกกับว่าวัยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่ค่อยทันโลกแล้วแนนดูไปถึง EP 2เองนะคะก็คือเริ่มมีการรับพนักงาน Creative Gen Z เข้ามาช่วยแล้วแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วเขามีถึง EP 3ใครที่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะคะก็ยังดูย้อนหลังกันได้บนแอปวันดีนะคะแต่ว่าถ้าดูกันสดๆก็ทุกคืนวันอังคาร 3:30 ทางช่องวัน31นะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณด้วยกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มี1ซิงเกิลใหม่จากณนนท์นั่นเองเป็นซิงเกิลสำหรับคนที่มีอาการใจสั่นเวลาเจอคนที่ใช่แล้วก็เลยเอาโมเมนต์นี้แหละมาเปรียบเทียบว่าถ้ามันเป็นโรคแพ้ความรักต่อให้กินยาแก้แพ้กี่แผงก็ไม่หายยาตัวไหนก็เอาไม่อยู่วิธีเดียวที่จะอยู่คือเธอต้องมาดูแลหัวใจเราเท่านั้นนะคะงานใหม่จากณนนท์กับยาแก้แพ้

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

เป็นเพลงที่เรียกร้องความยุติธรรมได้น่ารักมากเลยถ้าเธอเนี่ยแหละมาทำให้ฉันคิดถึงบ่อยทำให้ฉันมาเป็นอาการอะไรที่ฉันไม่เคยเป็นเลยก็เลยต้องโทษเธอต้องกลับมารับผิดชอบเลยงานจากน้องทิกเกอร์นะคะกับต้องโทษเธอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: บริษัทกำลังต้องการพนักงาน Specialist ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
5: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
6: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ EFM Playlist of the Week
7: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
8: Number 1
7: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
16: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาต่างซาบซึ้งที่ได้รับพระราชทานข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระองค์โสมซึ่งนำมามอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพคุณสราวุฒิจอกรมรายงานค่ะ
4: บรรยากาศณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังยังคงเนืองแน่นไปด้วยคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายการอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มจิตอาสาภาครัฐและสถานศึกษาที่คอยดูแลประชาชนตลอดเส้นทางอย่างสมพระเกียรตินอกจากนี้ประชาชนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารพระราชทานมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวัสดีกรมหมื่นสิทธนารีนาถวันละ 2,500 ชุดณทางออกพระบรมมหาราชวังบริเวณประตูอนงคลีลาตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของทุกวันไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้สราวุฒิจอกลมรายงานครับ
3: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เบื้องต้นเห็นชอบเพิ่มกลุ่มเป้าหมายโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,383,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยังได้นำความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้พิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทโดยไม่นำรวมสินเชื่อภาคการเกษตรมารับการพิจารณาด้วยนอกจากนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ไปรับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ระยะเวลา2เดือนระหว่างวันที่1สิงหาคม2569ถึง30กันยายน2569เนื่องจากผู้ถือบัตรดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัฒน์ในช่วงของการเปิดลงทะเบียนทางนี้ขั้นตอนต่อไปจะมีการเสนอต่อที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาก่อนที่จะประกาศผลการลงทะเบียนที่มีการกำหนดเอาไว้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ณภาพรสักคนรายงานค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมาอย่างตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะณมลรัตน์ขันธวินหุสนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมีแต่เพลงหวานๆทั้งนั้นเลยเพลย์ลิสต์ชั่วโมงนี้นะคะก็เลยมีหนึ่งมุกจีบที่แนนไปอ่านเจอมานะคะคือใน X เนี่ยเขาจะมีให้แชร์มุกจีบกันแล้วก็มีคนหนึ่งเขามาแชร์แนนรู้สึกว่าเฮ้ยมุกนี้มันเป็นอะไรที่ใหม่มากเผื่อว่าใครอาจจะฟังแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจไปคิดมุกต่อก็ได้นะคะคือคนนี้เขามาแชร์เป็นเหมือนแชทที่เขาบอกแฟนว่าโอเคได้รับดอกไม้แล้วนะพี่ Messenger เนี่ยโทรมาบอกว่าวางดอกไม้ไว้ให้แล้วแล้วแฟนเขาเนี่ยก็พูดมานะคะบอกว่าเดี๋ยวไว้ซื้อให้อีกหลายๆช่อเลยแต่ว่าไอ้หลายๆช่อที่ซื้อเนี่ยมันอาจจะมีบางช่อที่เธอต้องโยนนะอุ๊ยครูฟังตอนแรกที่แนนอ่านอันเนี้ยครั้งแรกอะสารภาพเลยว่าไม่เก็ตนะคะทำไมต้องโยนวะทำไมซื้อให้แล้วโยนทำไมอ๋อก็ต้องเป็นเจ้าสาวไงถึงจะได้โยนช่อดอกไม
2: ้ EFM Fandom Life
3: รวมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live นะคะนอกจากจะได้ฟินๆกับเกมกับโมเมนต์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่เราได้มาเคลียร์กันในหลายๆเรื่องด้วยนะคะอย่างคู่ของแจนจริงๆเนี่ยคือถ้าใครที่ติดตามทั้งคู่นี้มาอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะรู้ว่าเฮฮะเนี่ยมันมาจากอะไรแต่ว่าคนที่อาจจะเพิ่งมาติดตามเขาอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกเฮฮะเฮฮะนะคะมีเฉลยไว้อยู่ใน Fandom Live ของเราแล้วด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะรู้ใครที่ตามมาแล้วก็อยากจะเก็บข้อมูลเนาะย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพระรหัสนี้เจอกับอัพภูมิจากซีรีส์ Love of สีลมรักแห่งสีลมอย่าลืมยังส่งแฟนฟิกกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: รวมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่ต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วพี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ไม้เนี่ยแหละเขาเอาพวกไปหลายคนแล้ว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ในจักรวาลของเรื่องผีเนี่ยมันก็จะมีผีที่ถูกจำแนกออกเป็นหลายประเภทนะคะแล้วก็มีผีประเภทหนึ่งที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็สังคมจะพัฒนาไปแค่ไหนก็ยังคงได้ยินเรื่องของผีแม่ไม้อยู่ตลอดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งธีมของเรื่องที่คุณลักษ์สายจากทางบ้านเขาโทรมาเล่าเอาไว้ชื่อเรื่องเล่าบนเถียงนาเป็นประสบการณ์ของแก๊งหนุ่มๆที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของแฟนสาวคนใหม่ของเพื่อนนะคะก็เลยอยากจะไปดูหน้าสักหน่อยแต่ว่าจุดจบของเพื่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าดีเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่อจากนั้นด้วยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผีแม่ไม้นะคะเผื่อใครยังไม่ได้ฟังก็ย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยวอังคารนี้จะกับคุณมิ้นท์หัตถานะคะคุณมิ้นท์หัตถาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โด่งดังในเรื่องของลีลาการเล่าที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วก็เคยมาเล่าที่อังคารคุ้มโปงของเราแล้วด้วยนั้นจำได้ว่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดดีเทลคือเป็นเรื่องของคุณมิ้นกับน้องสาวเนี่ยแหละที่ไปเล่นแถวบ้านแล้วปรากฏว่าอาจจะไปเจอกับอะไรที่มันตามกลับมาบ้านนะคะแล้วก็ได้อาม่าเนี่ยแหละช่วยเอาไว้ด้วยนะคะอังคารหุ่งโป่ง X เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารหุ่งโป่ง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้นะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปกับคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมนะคะในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีศิลปินระดับตำนานนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของไทยอย่างสาวๆนะคะหรือว่าจะเป็นพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจมีเบิร์ดกับฮาร์ดนะคะพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะคะพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์นั่นเองซึ่งวันที่ขายบัตรเนี่ยก็คือ24กรกฎาคมนี้นะคะ10โมงเป็นต้นไปทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์เดี๋ยวเรามาย้อนความรู้สึกปีลึกๆกันด้วยเพลงนี้ก่อนดีกว่านี่คือยังรักจากเบิร์ดกับฮาร์ดค่ะ

เป็นเพลงที่นอกจากจะเพราะแล้วเนี่ยนะว่าฟังแล้วมันเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งที่เข้าใจว่าการตัดใจจากใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเลยแล้วก็ยอมรับนะว่าเป็นคนอ่อนแอแต่ว่าก็ยังรักคนอื่นไม่ได้เหมือนเดิมนะคะถ้ายังรักคนอื่นไม่ได้เหมือนเดิมเอาอีกสักหนึ่งซิงเกิลของศิลปินของรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตก็แล้วกันถ้ายังคิดว่าเรายังรักเขาอยู่ลองวิธีนี้ไหมลองขีดเส้นใต้หนักๆเลยว่าเขาไม่รักเผื่ออะไรๆจะดีขึ้น

้ำอีกทีนึงนะคะขีดเส้นใต้ว่าคอนเสิร์ตมีวันที่10ตุลาคมนะคะแต่ว่าขายบัตรก็คือ24กรกฎาคมนี้สำหรับ Remaster Concert คอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมเดี๋ยวใกล้ๆจะมาทวนความจำกันอีกรอบหนึ่งส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยงานนี้จากพี่สแตมให้ตายสิพับผ่า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
3: วสานไหมวัยกลางคน
4: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
3: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
5: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB
6: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
7: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
8: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ค่าฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
6: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนก
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: พออ อยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แฉข่าวเช้า
13: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
14: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
15: EFM News EFM News EFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะที่ประชุมผบ.เหล่าทัพเคาะแผนบูรณาการป้องกันภัยทางอากาศสกัดโดรนอากาศขออภัยค่ะอาชญากรรมข้ามชาติและกองทัพบกย้ำเหตุระเบิดแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
19: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องทัพบกชี้แจงเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายืนยันไม่ใช่การใช้อาวุธจากฝ่ายไทยระบุเกิดเหตุในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาพร้อมย้ำทั้งสองฝ่ายยังคงยึดกรอบข้อตกลงหยุดยิงและเดินหน้าร่าตระเวนเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังมีการสอบถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุที่กำลังพลกัมพูชาได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดและมีข้อกล่าวหาว่าอาจเกิดการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยกองทัพบกยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและคาดว่าเป็นอุบัติเหตุจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กองทัพบกย้ำว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชายังคงปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนการสื่อสารหรือข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนนั้นกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อเท็จจริงในระดับระหว่างประเทศขณะเดียวกันกองทัพบกยังคงดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกทั้งการเฝ้าระวังตรวจสอบการลาดตระเวนการปรับปรุงเส้นทางทางยุทธวิธีเพื่อสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยในการเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังหลงเหลือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมยืนยันว่าหากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระดับพื้นที่จะมีชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาแก้ไขสถานการณ์ทันทีและขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์จะขยายตัวไปสู่ความรุนแรงนัทชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ส่วนการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่ประชุมได้สั่งเดินหน้าบูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับพร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางกำหนดมาตรการมาตรฐานการจัดหาวิทยุสื่อสารระบบเซ็นเซอร์และยุทโธปกรณ์ในอนาคตซึ่งทุกหน่วยเห็นพ้องร่วมกันโดยกำหนดให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศยานขออภัยค่ะควบคุมทางอากาศของกองทัพอากาศพร้อมพัฒนาหลักนิยมและการปฏิบัติร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติภายใต้แนวคิด Network Centric เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดกรมศุลกากรผนึกหน่วยงานด้านความมั่นคงสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดนที่ด่านแม่สายยึดยาบ้า 600,000 เม็ดมูลค่ารวมกว่า 74.7 ล้านบาทย้ำเดินหน้าป้องกันไทยไม่ให้เป็นทางผ่านยาเสพติดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศขอให้ศึกษากฎหมายและข้อกำหนดของประเทศปลายทางอย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องกัญชาและสารเสพติดซึ่งประเทศส่วนใหญ่ยังถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่รุนแรงนอกจากนี้ไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปต่างประเทศเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งนี้การเดินทางควรมีสติเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ทุกการเดินทางราบรื่นและปลอดภัยซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศห่วงใยและปรารถนาดีต่อประชาชนคนไทยทุกคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและศึกษาข้อมูลของประเทศปลายทางอย่างละเอียดอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค
6: ่
5: ะ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
12: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีหลังจากที่คุณได้ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ของคุณที่ผ่านมากันเป็นยังไงบ้างคะเสาร์อาทิตย์ของคุณผู้ฟังลองบอกมาหน่อยว่าคุณยังจำได้ไหมว่าเสาร์อาทิตย์ทำอะไรไป
2: ซักผ้าก
1: วงซักผ้าวันไหน
2: วันเสาร์เซ็งมาก
1: ทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีแดดเลย
1: วันเสาร์ไม่มีแดดหร
2: อบ้านผมไม่มีแดดเลยคลึ้มฝนปลอยคลึ้มฝนปลอย
1: วันเสาร์อ้อมอยู่ไหน
2: ความจำหายไปแล้วครับ
1: เห็นป่ะคุณผู้ฟังพร้อมบอกการถามมันไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อกี้ที่อ้อมถามบอกว่าเราจำได้หรือเปล่าถูกป่ะพี่กวงเนี่ยตัวอ้อมเองอ่ะวันเสาร์มันอยู่ไหนวะเออวันอาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านวันเสาร์มันอยู่ไหนอ๋อวันเสาร์มันใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ห้างเป็น entrepreneur เปิดบริษัท SME ประชุมตามร้านอาหารเข้าสูตร SME ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าไซส์มินิป่ะพี่กวงยิ่งกว่า S อีกตอนนี้เป็น XS แล้วคุยกันที่ไหนคุยตามร้านอาหารแล้วร้านอาหารอะไรก็ประเภทแบบอะไรนะฟู้ดคอร์ทอย่างเงี้ยเหรอ
2: คุณต้องไปโคเวิร์กิ้งสเปซแล้ว
1: ยังไม่พร้อมเลยโคเวิร์กิ้งสเปซมันต้องมีคอมมีอะไรไง
2: อ๋อดูไม่ครบใช่ไหม
1: เออทางนี้มีกระดาษกับปากกาและกระดาษที่ใช้จดคืออะไรกระดาษรองโต๊ะกินข้าวจดหน้ากับหลังด้วยนึกออกป่ะชีวิตก็อยู่ตรงนั้นอ่ะก็ทุกชีวิตต้องดิ้นรนกับคุณผู้ฟังแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาพี่กวงบอกแดดไม่มีสำหรับคุณผู้ฟังก็ไม่แน่ใจว่าแดดดีหรือเปล่าบางที่แต่ตอนนี้เราก็เอลนินโยอย่างเต็มที่อ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าสังเกตมันเหมือนจะเป็นหน้าฝนที่พอจะมีฝนในช่วงเวลาเลิกงานแต่ที่เหลือมันจะอ้าวหมดเลยนะ
2: ใช่
1: ถูกไหมอ้าวเฮ้ยเลยอ่ะใช่ป่ะเอาๆร้อนๆชื้นๆแปลกๆกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีๆเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวันถูกป่ะ
2: ถูกครับ
1: วันนี้เราแข็งแรงอยู่เราบอกไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราก้มเก็บของด้วยท่าที่ผิดแล้วเราไม่เป็นไรแต่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ท่าเดียวกันจะใช้ได้นะ
2: อาจจะกรับแล้วป๊อกไปเลย
1: นี่แม่ฉันอ่ะปล็อกอยู่เนี่ย
2: เหรอ
1: เออ
2: ขณะคุณแม่พวกแอคทิวิตี้หลากหลายเนี่ยนะ
1: แม่ดิฉันผู้ซึ่งแอคทิวิตี้มากกว่าลูกประมาณ108เท่า มีทั้งไลน์แดนซ์มีทั้งลีลาศมีทั้งเรียนร้องเพลงหาหมอเป็นกิจวัตรวันนี้บอกว่าจริงๆจะไปหาหมออีกที่นึงแต่ก้มเก็บของจนไปหาหมออีกที่นึงไม่ได้ต้องย้ายไปเป็นอีกหมอนึงอ่ะนี่เลยแบบสงสัยพลังวัยรุ่นคงล้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังค่ะอ้อมเข้าใจแหละเวลาที่เราห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านที่เขาทำอะไรทรงจะปราดเปรียวเพราะเขาไม่อยากให้เรารู้สึกเป็นห่วงว่าเขาไม่ถนัดนะเราก็คงต้องหาวิธีดิวแต่ละบ้านมีวิธีดิวที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยบางส่วนถ้าเราไปบอกเขาว่าอย่าทำอย่างนี้ดิแม่อย่าทำอย่างนี้ดิพ่อระวังเขาสวนกลับมาเหมือนกันนะคะว่าแต่อ้อมเจอเขาสวนกลับมาอ้อมเงียบเลยนะคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองเหรอโอ้เจอคำนี้เข้าไปเราก็ต้องเปลี่ยนวิธี approach นะว่ายังไงจะขยับอะไรก็อย่าซ่ามากเนาะจะได้อยู่กันไปนานๆอะดูหายตึงขึ้นคุณฟังเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่าคนเรายิ่งแก่เราจะเหมือนยิ่งเด็กอะไม่ใช่ว่าหน้าเราใสเหมือนเด็กนะความงองแง
2: โอ้โห
1: มันจะมาคล้ายๆเด็กมันจะสวนกันแหละคุณฟัง
2: สุด
1: เพราะฉะนั้นเรากำลังเป็นพ่อแม่วัยรุ่นอยู่นะคะตัวเราอ่ะเสมือนตอนเป็นพ่อแม่เลยเราอ่ะจะเหมือนพ่อแม่ตอนเลี้ยงเราถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เราไม่ได้มีอำนาจไปเลี้ยงเขาแบบนั้นอย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงเรากำลังดิวกับคนที่ฟึดฟัดเอาใจใจบทใจดีก็ใจดีเลยอะไรเงี้ยเอาจะช่วยลูกๆทุกคนนะคะใช่ป่ะพี่กวง
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ก็เจอภาวะแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากที่สำคัญคุณผู้ฟังพอเราพูดเรื่องดูแลพ่อแม่แต่ที่สุดคนที่คุณต้องดูนะคะคือตัวคุณเองถูกไหมผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะคุณได้มีโอกาสให้เวลาและดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนถูกไหมถ้าเกิดว่าเราให้เซสชั่นใหญ่ๆกับตัวเองไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขาทำไปพักผ่อนไปนู่นไปนี่เราอาจจะไม่ต้องเหมือนคนอื่นเขานะคะแต่อย่างน้อยที่สุดในแต่ละสัปดาห์จบงานปิดคอมปิดอะไรขอให้คุณได้พักอย่างเต็มที่และมี EFM ของเราอยู่เป็นเพื่อนกับคุณนะคะไม่ว่าจะวันไหนนาทีไหนคุณเปิดมาเจอกับพวกเราได้เสมอค่ะกิจกรรมอะไรที่เรามีเราก็จะคอยบอกคุณผู้ฟังเป็นระยะหรือถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะเยียวยาตัวเองด้วยคอนเสิร์ตเรามีให้เลือกตั้งหลากหลายป่ะพี่กวง
2: จริงครับ
1: มี2แบบ
2: เรามีทั้ง Gen Z
1: ใช่
2: และ
1: Gen Senior
2: ใช่ครับถูก
1: เรามี2 C ค่ะ C แบบ C กับ Senior ถามว่าทำไมไปเรียกเขา Gen Seniorถ้าคุณผู้ฟังเรียกอ้อมพี่
2: อ่
1: ะคุณผู้ฟังจะไม่เรียกเขาพี่ไม่ได้
2: ใช่
1: เ ขาคือพี่แต๋งพี่เจี๊ยบพี่ดีเฉลียงเฉพาะกิจพี่สาวสาวสาวอย่างเงี้ย
2: ถูกต้อง
1: แอมแมมปุ้มอย่างเงี้ยพี่สาวสาวสาวพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ด
2: โอ้โหเลิฟ
1: คุณจะเว้นคำไม่เรียกพี่ตรงไหนได้
2: ใช่
1: พี่ตุ๊กวิยดา
2: เลิฟเหมือนกัน
1: พี่ปั่นไพบูลย์เกียรติ
2: ครับผม
1: แต่พี่ปั่นอ้อมทำใจเรียกพี่ไม่ได้
2: เรียกอา
1: ใช่อ้อมเรียกอาปั่นอ้อมทำใจเรียกพี่ไม่ได้จริงขอโทษนะคะพี่ก้อยสลัญญาพี่กบทรงศิษย์อ
2: ันนี้ใครเรียกอันอื่นที่นอกจากพี่มีกลุ่มมีโมโหนะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: รายชื่อเหล่านี้กับคุณผู้ฟังรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมซึ่งคุณผู้ฟังบางคนเกิดไม่ทันนะไม่ทันตอนออริจินอลขนาดที่แบบขนาดนั้นแต่พอ 3-4 ขวบช่วงนั้นเพลงก็จะได้ยินกรอกหูเต็มๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากไปดูอยากไปอิ่มเอมกับความสุขแบบนี้กับตั้งแต่เราเด็กหรือเราโตมาเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เจอกันรอบเดียวเท่านั้นอย่าบังคับให้เปิด2รอบ
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าแน่นมากไม่กล้ารับปากเลยทีเดียวคุณฟังก็บอกไม่เป็นไรก็ยืนดีเราแข็งแรงเข่าเรายังดีอยู
2: ่
1: พารากอนฮอลล์ค่ะคุณฟังบัตรราคา 2,000 ไล่ระดับไปเรื่อยๆจนถึง 4,500 บาทตามวิริยะฐานะกันไปนะคะวันศุกร์24กรกฎาคมเราจะจำหน่ายบัตรเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณราวๆสักเกือบ3สัปดาห์แต่ไม่เต็มดีนักค่ะคุณผู้ฟังทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปขอให้ทุกคนได้มีโอกาสไปนั่งดูแบบนี้ด้วยกันนะคะกับคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิม
3: สวัสดีวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้เพราะทุกการลงมือทำคือก้าวแรกที่สำคัญเสมอ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: องานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กินเนอะอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินเนอะ
1: กินเน
0: า
1: ะ EFM Fandom Life
2: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
3: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
4: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
5: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
4: อ่านถูกแล้วตามที่อ่าน
5: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูคานายกสั่งตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ให้รายงานผลทุก10วันขีดเส้น30วันต้องชัดเจนคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดได้ข้อสรุปผลการตรวจสอบคะแนนภายในคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยเร่งเดินหน้าคลี่คลายปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นด้านการตรวจสอบคะแนนใกล้แล้วเสร็จคาดได้ข้อสรุปภายในคืนนี้ย้ำผู้สอบได้ด้วยความสามารถจะไม่ถูกกระทบส่วนผู้มีคะแนนผิดปกติเตรียมเสนอกลางพิจารณาดำเนินการคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
19: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งแม้กำหนดเวลาตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะครบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่สามารถยืนยันกำหนดการได้อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามระเบียบส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าอธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้และต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบสวนวินัยและแรงจะเป็นการตรวจสอบบุคคลที่เข้าข่ายเกี่ยวกับความผิดปกติของการสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่และหากผลการสอบสวนพบพฤติการที่เข้าข่ายความผิดทางอาญาก็อาจมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ ผลคะแนนที่ประกาศใหม่และกระดาษคำตอบทั้งหมดและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงค่ำวันนี้โดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อให้ผลการตรวจสอบมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือโดยหากพบว่าผลคะแนนไม่ตรงกับรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือก.กลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดหลังผ่านการตรวจสอบและตรวจฐานข้อมูลอย่างครบถ้วนนอกจากนี้ผู้ที่สอบได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์และไม่ถูกกระทบต่อการตรวจสอบขณะที่ผู้พบคะแนนผิดปกติจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนกรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้หากจำเป็นต้องเพิกถอนรายชื่อก็จะต้องหารือแนวทางบริหารอัตรากำลังที่ว่างลงในอันดับต่อไปดิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับแต่วันที่6กรกฎาคม2569และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
20: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
23: FM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเลียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
24: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
25: Inspiration
23: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
26: EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
27: EFM Playlist of the Week
28: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
29: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะนะคะเรียกได้ว่าเพลงที่คุณผู้ฟังขอก็ทยอยเปิดนะคะเพราะฉะนั้นบางคนได้เพลงที่ได้แล้วอาจจะต้องพักก่อนมาไม่ใช่ว่าพอได้หนึ่งที
2: ขยับไปอีกหนึ่งเพลง
1: ถ้าทางเราไม่ทันนะทางเราไม่ทันจริงๆและมาทุก3นาทีด้วยบางทีเราก็ไม่พร้อมตะกี้ขอเพลงอะไรนะพี่กวาง
2: เมื่อกี้ขอเริ่มแล้วค่ะ
1: นะแล้วขอประมาณตั้งแต่ช่วงแนน
2: ก็เห็นว่าขออะไรยังไม่ได้ก
1: ันแล้วก็เปิดให้พอได้ปุ๊บนอกจากไม่ตอบแล้วมาอีกเพลงด้วยใจเย็นนะครับยอดชายจะด่าบุปการีพี่อยู่แล้วครับพอยอดชายนี่ก็ยังไม่เปิดเดี๋ยวสักครู่นะคะซูเปอร์สตาร์ของดีเจราดยังไม่ได้เปิดค่ะในช่วงอ้อมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดให้คุณผู้ฟังรอสักนิดหนึ่งนะคะส่วนคุณผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าอย่าฟังเพลงพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนะครับเพลงฝนเดี๋ยวจะเอาให้ทันเปิดไล่ฝนน่ะตอนเนี้ยนึกออกป่ะมันเหมือนจะเปิดไล่ฝนนะคุณผู้ฟังเราไม่ได้อยากเปิดรับฝนนะแต่เราก็พยายามอยู่เราเดาอะไรไม่ได้จริงๆส่วนคนที่ขอเพลงนนท์มาอ้อมคิดว่าวันนี้อ้อมอาจจะไม่ได้เปิดนนท์ในเพลงนี้เพราะในช่วงของ New Release อ้อมน่าจะเปิดนนท์เพราะนนท์มีซิงเกิลล่าสุดถูกไหมพี่กวง
2: ถูกต้องครับ
1: ล่าสุดนางเพิ่งไปออกรายการ
2: ของพี่ว่าร
1: ายการชื่ออะไรนะ
2: ว่าอะไรวะ
1: เราไปออกมาแล้วใช่ไหม
2: ใช่ไปออกมาแล้วเรียบร้อย
1: แล้วเนี่ยคุณฟังจะให้จำอะไรล่ะอ้อมยังลืมเลยชื่อรายการว่าน่ะรายการอะไรวะรายการอะไร
2: จำไม่ได
1: ้ที่ไปร้องเพลง
2: ใช่ที่ไปร้องเพลงนั่นแหละ
1: ร้องเยอะยิ่งกว่าคอนเสิร์ตเดียวห้าเพลงที่มีร้องอีกนานปะ
2: ใช่
1: แล้วมีอะไรนะเขียนไว้ข้างเตียง
2: ใช่คร
1: ับ แล้วมีอะไรนะ
2: ก็มีอะไร
1: ฉันจะอยู่กับเธอ
2: ตัวปลอมด้วยไหม
1: ตัวปลอมอย่ายอมแพ้เนาะรายการพี่ว่านเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วล่าสุดจะเป็นณนนท์ไปอุตส่าห์พูดถึงเนาะ
2: ใช่
1: นางพูดว่าน
2: างพูดว่าก็แบบว่านางอยู่ในวงการเนี่ยนางก็มีแบบว่ารุ่นพี่หลายคนแต่ว่าและบางคนก็ห้ามเรียกตามอายุจริงอย่างเช่นพี่กบทรงสิทธิ์ซึ่งเป็นเพื่อนพ
1: ่อ
2: และพี่อ้อมสุนิสาซึ่งเป็นเพื่อนแม่
1: ซึ่ง นี่ไม่เคยห้ามหลานเพราะว่าคุณผู้ฟังจะรู้ว่าเป็นคนถ้าไม่ใช่อลินอลันโอ้โหใช้อลินอลันป่ะคือถ้าไม่ใช่อลินอลันก็จะมีณนนท์ที่เราบอกว่าเปิดเพลงหลานเนาะใช่ไหมพี่กบ
2: ใช่ครับ
1: เราจะเปิดเพลงหลานแต่นางเป็นเด็กเรียกพี่มาตลอดด้วยไงแต่ก็จับโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กเนาะมันทำมันจับให้ด้วยก็ได้ดูค่ะก็วันนี้โตขึ้นเยอะอะนนท์ก็โตขึ้นเยอะนะคะสำหรับคนที่รักแล้วก็ชื่นชมในตัวเขาเราเห็นเราก็ชื่นชมแล้วเราก็ชื่นใจเพราะว่าเราก็เห็นมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะทำไมพูดเหมือนคนโบราณคุณฟังเวลาที่เราพูดแบบนี้เราควรจะดีใจนั่นแปลว่าเราผ่านการใช้ชีวิตมาประมาณหนึ่งได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและกลไกของโลกใบนี้ป่ะ
2: จริง
1: เมื่อฟังโลกใบนี้บางทีมันเหมือนมีกลไกที่เปลี่ยนแปลงแต่บางเรื่องบางอย่างแกนมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องกลับไปถามตัวเองว่าในแต่ละครั้งที่มีอะไรมากระทบคุณรู้สึกอย่างไรคุณรับมือมันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะแปลกใจตัวเองนะคะคุณผู้ฟังบางเรื่องเราเคยรับมือได้ดีอยู่มาวันหนึ่งเรารับมือไม่ได้และบางเรื่องที่เราเคยรับมือได้ไม่ดีอยู่มาวันหนึ่งเรารับมือได้ป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: เหมือนคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าที่เราคุยกันเรื่องของผู้ใหญ่บางคนอ่ะพอโทรถึงจุดหนึ่งเขาจะดูเหมือนเด็กซึ่งมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาว่าอะไรรู้ป่ะ
2: คร
1: ับ บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาเจอคือเขาเหมือนกับดีลวัยรุ่นหัวท้ายอ่ะคือแต่ละวันต้องดีลกับวัยรุ่นคือรุ่นลูกชายและดีลกับอีกวัยรุ่นนึงคือคุณแม่ของเขาเองเส้นเลือดสมองปูดตลอดเลยเข้าใจคุณผู้ฟังคือวัยรุ่น1คนก็ว่าเหนื่อยแล้วเรามีวัยรุ่น2คนน่ะและ2คน2เจนน่ะมันจะมีคาแรคเตอร์คนละแบบได้แต่เอาใจช่วยค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญที่คุณได้รับมาถูกป่ะส่วนคนที่ตอบคำถามว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทำอะไรบางคนบอกไม่ได้หยุดงานเลยนะเพิ่งได้หยุดวันนี้แต่อย่างน้อยก็น่าดีใจป่ะ
2: ใช่คร
1: ับ ไม่ได้หยุดวันเดียวกับคนอื่นแต่อย่างน้อยยังได้มีวันหยุดกับคุณผู้ฟังส่วนใครที่ทำงานมาตลอดแล้วได้หยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ซักผ้าได้ทำอะไรหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณมีความสุขกันอย่างดีค่ะ
3: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เจอกันนะคะวันพรุ่งนี้กับอังคารคลุมโป่งนะคะคุณผู้ฟังเราจะเอ็กซ์กับคุณมิ้นหัตถานักเล่าเรื่องผีขวัญใจโซเชียลมีเดียเจอกัน2ทุ่มจนถึง4ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อังคารคลุมโป่ง
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สวัสดีวันจันทร์ถ้าวันไหนโดนชมว่างานดีก็รู้ไว้ว่าวันดีๆในชีวิตมันก็มีนะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่แล้วถ้าคุณยังไม่เจอล่ะหาสิเดี๋ยวมันจะเจอแล้วหาที่ไหน JobsDB สิจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เจองานเราที่มันใช่ระหว่างนี้งานคนอื่นเขาเจอกับอะไรงานเขาเป็นยังไงเรียนรู้และทำความรู้จักไปด้วยกันผ่านประสบการณ์ของเขาทุกวันจันทร์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะคะติดตามกันและอย่าลืมนะคะเรามีเวอร์ชันเป็นซิทคอมใต้โต๊ะทำงานแล้วด้วยติดตามกันได้นะคะสามดีเจของเรากับดีเจพี่อ้อยนะคะเรียกได้ว่าสามเพื่อนซีวัยสี่สิบกว่าตัดสินใจยืมเงินคนเราการยืมเงินมันต้องรู้ว่าตัวเองจ่ายยังไงเรื่องเรามันจะเป็นยังไงพูดได้แค่นี้ค่ะไปติดตามเอาเองเด้อถามว่ายังไงติดตามบนแอป 1D นะคะคุณผู้ฟังหรือใครที่อยากดูก็ทุกวันอังคารค่ะ 3 ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31
0: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: 4 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: อย่างที่บอกนะคะ New Release ชั่วโมงนี้กับนันนนท์กับยาแก้แพ้นะคะพร้อมๆกันฟังไปด้วยกันกับขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินหนอสปูนค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ฉันยังอยู่ตอนเช้าเช้าที่ดูเงาเหมือนกับโลกที่มีฟิลเตอร์สีเทา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
1: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
5: 4ปีครับ
1: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
5: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
6: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆหมายถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
3: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: นายกสั่งตั้งกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ให้รายงานผลทุก10วันขีดเส้น30วันต้องชัดเจนขณะวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเดินหน้าคลี่คลายปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยการตรวจสอบคะแนนใกล้แล้วเสร็จคาดได้ข้อสรุปในคืนนี้ย้ำผู้สอบได้ด้วยความสามารถไม่กระทบส่วนผู้มีคะแนนผิดปกติเตรียมเสนอกรรมการกลางตำรวจคุมตัวอุทัยนันทวัฒน์2ผู้ต้องหาคดีแอร์มีนาผลเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียฝากขังพร้อมค้านประกันตัวเหตุเป็นคดีร้ายแรงพร้อมคาดห้องพักเช่าไว้ที่อยุธยาเป็นที่พักยาก่อนกระจายไปยังปลายทางเชื่อขบวนการนี้มีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงตัวผู้บงการปปส.จับมือ DSI ทำคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษพบคดีมีการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีการแบ่งหน้าที่ทำกันอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทุกระดับดำเนินคดีตามกฎหมายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพ่วงทนายความเข้าพบ DSIแต่งปมเส้นทางการเงิน28ล้านบาทคดีฟอเร็กซ์ย้ำไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยปัดชวนลงทุนระบุเป็นเพียงนักเทรดพร้อมนำหลักฐานครบถ้วนชี้แจงองค์คณะไต่สวนอิสระแจ้งข้อหาบิ๊กโจ๊กเอกวิทย์คดีให้สินบนปปช.ทองคำหนัก246บาทช่วยวิ่งคดีปี67ขณะบิ๊กโจ๊กปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ประชุมผบ.เหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่สกัดโดรนอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่ขณะโฆษกกองทัพบกย้ำเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่การใช้อาวุธจากฝ่ายไทยชี้ชัดเหตุเกิดในพื้นที่กัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กกระทบอธิปไตยทางทะเลไทยย้ำต้องใช้กลไกอันคอสเจรจาแก้ไขปัญหาวันนอชี้ BRN ร่อนแถลงการระบุความขัดแย้งรัฐปัตตานีเพราะไทยเพิ่มกำลังทหารเป็นการตั้งประเด็นพูดคุยเพิ่มเติมก่อนนายกอนุทินเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เผยเวทีพูดคุยสันติสุขระดับเจ้าหน้าที่คืบหน้ามากเชื่อเดือนกันยายนนี้คุยอีกรอบคาดลงเอยด้วยดีศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาครูปีชาเจ๊บ้าบิ่นปมหวยโอละเวง30ล้านบาทฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษชี้พฤติกรรมร้ายแรงจ่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นอุทธรไอรัชนกลงพื้นที่กยศ.สอบปมคำนวณยอดหนี้ผิดพลาดเร่งแก้ไขปัญหาอีก 18,000 รายพร้อมฝากเตือนพรรคการเมืองยืนยันเงินไม่สูญหายสลดไฟไหม้บ้านไม้2ชั้นภายในซอยงามวงวาน15นนทบุรีพบ2แม่ลูกดับคากองเพลิงส่วนชั้นล่างเจอสุนัขนอนตาย1ตัวเจ้าหน้าที่คาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมติวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี69ตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน 1,300 ล้านบาทด้านนายกยันพร้อมนำข้อเสนอแนะของวุฒิสภาไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนหลายจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากช่วง 5-7 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของพายุไมซักเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมง
7: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกานะคะธมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ส ถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
12: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
13: Inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเสียงมีคาแรคเตอร์กันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค็อกเทลนนทนนนะคะไมราบรวมไปถึงณโพลิแคทค่ะคุณผู้ฟังเพลงที่คุณช่วยกันเลือกนะคะแน่นอนสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่ได้ฟังมาสักพักใหญ่ๆและตอนนี้ก็กลับมาฟังเพราะว่าต้องกลับมารับหลานกลับบ้านทุกวันเลยอยากจะเขาเรียกว่าคิดถึงเสียงที่คุ้นเคยขอบคุณมากนะคะคุณผู้ฟังที่ให้โอกาสเราเป็นเพื่อนกับคุณในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนตั้งก็แล้วแต่นะคะคุณมี EFM อยู่เป็นเพื่อนคุณได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงในทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทอล์กเรื่องของเพลงเรื่องของใดๆก็แล้วแต่ติดตามกันได้ที่นี่เพลงที่คุณอยากฟังนะคะติดต่อเราผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินได้เลยนะคะด้วยความยินดีกับเพลงที่คุณขอมาไม่ว่าจะเป็นเพลงฝนหรือเพลงน้ำหอมหรือหลายๆเพลงนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ยังคงบอกอยู่ว่าบางเพลงถ้าเปิดไม่ครบอย่าเพิ่งว่ากันจะพยายามทยอยให้มันแบบว่ากระจายไปให้ทั่วทุกคนกับคนนั้นคนนี้นะคะส่วนตอนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก่อนเราบอกไปแล้ว1ครั้งและเราก็จะย้ำอีกและจะย้ำกันไปเรื่อยๆกับ Mazda Mid-Year Surprise ค่ะ Surprise ใหญ่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะ2569เนี่ยแหละค่ะรับข้อเสนอ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมี Surprise นะคะถามว่ามี Surprise กี่ Surprise ฟังดีๆนะคะ Surprise ที่1ฟรีบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3กระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition มูลค่า 2,500 บาทเซอร์ไพรส์ได้อีกค่ะเจ้าของรถ Mazda และครอบครัวรับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด 20,000 บาท1กรกฎาคมนะคะจนถึง31กรกฎาคมนี้พบข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์กับ Mazda Mid-Year Surprise ทดลองขับและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศหรือ www.mazda.co.th เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดค่ะเมื่อสักครู่นี้อ้อมเปิดเพลงตอนพักใช่ไหมตอนฟังข่าวก็จะเปิดเพลงของเทียมบอกคุณผู้ฟังเรื่องของคอนเสิร์ต Remaster นะคะส่วนใครที่บอกว่าและพี่และอีกคอนเสิร์ตเลยนะ Lucky Devo ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ไม่ว่าคุณจะวัยไหนแต่ใจคุณชอบเนี่ยคุณก็ไปได้น้องวอนะคะต้าอูเก่งฮาริสแจ็คกี้ค่ะคอปเปอร์มาคริสวงบัสนะคะแล้วก็นุนิวค่ะสามารถนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปเจอกันได้ที่ Bytech Live แต่ก่อนจะไปเจอกันอย่าลืมกดบัตรไปก่อนเด้อนะคะบัตรยังคงมีอยู่นะคะหลายราคาให้คุณได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นคุณชอบแนวไหนคุณไปทุกที่ไม่มีเรื่องของอายุเพลงไม่ใช่เรื่องของการจำกัดอายุค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟ
3: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: และเพลงไม่จำกัดอายุส่วนความทุกข์ความสงสัยก็ไม่จำกัดอายุเพศวัยใดๆทั้งนั้นคุณสามารถพูดคุยได้โทรมาได้นะคะ02-665-8373เรื่องที่บางคนอาจจะคิดว่าเล็กแต่มันติดอยู่ในใจเราเรามาคุยกับพี่ๆค่ะฟูทีมค่ะเผือกเติ้ลแล้วก็หอมนะคะสำหรับพุธที่จะถึงนี้8กรกฎาคมค่ะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันจันทร์เลิกงานแล้วลองไปตีแบตให้เหงื่อออกก็ช่วยระบายความเครียดได้เหมือนกันนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จริงๆตอนนี้เราใกล้จะลากันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เตรียมเลือกงานกันนะคะจริงๆมีเรื่องอยากคุยกับคุณผู้ฟังเยอะนะเรื่องกยศ.เรื่องบิดหนี้หรือนู่นนี่นั่นอ่ะมันเป็นความรู้รอบตัวแบบใหม่ที่ไม่น่าเอาเยี่ยงเอาอย่างนะคะแต่ก็ไถไปเจออะไรรู้ป่ะใน Twitter ตลกดีตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนสั่งซื้อ GMM TV Official Merchandise เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีคำถามให้ต้องแบบว่าเอาคงเอาไว้กันบอทใช่ไหมมีคนทวีตบอกว่าเอาไว้กันบอทจริงๆคำถามนี้ไม่น่าจะกันบอทเขาบอกเช่นคำทักทายภาษาไทยที่ถูกต้องคือข้อใดแล้วก็มีสวีดัตสวัสดีสวีวีวีอย่างเงี้ยก็น่าตอบอยู่หรือซีไหนไม่ใช่นักแสดงในบริษัท GMM TV ใครอายุมากที่สุดโหมีอ๊อฟจุมพลโฟร์ด้วยแล้วบุ๊กอีกปัทโทและใครคือศิลปิน GMM TV ไม่ว่าจะเป็นเตวันตะเตตะวันเตตะทูคุณฟังคำถามเงี้ยสนุกจังเลยอ่ะทั้งเราก็ชอบและนี่ตอบได้วัยรุ่นอยู่ไงเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เวลาเราจะฝ่าฟันในการกดอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะดูเหมือนมีพิธีการพิธีกรรมที่เยอะนิดนึงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เพื่อให้ทุกสิ่งอันมันถึงมือเราได้อย่างกระจายให้ทั่วถึงแหละอย่างกรณีที่เราเห็นว่ามีคนแบบว่าทำตัวเยี่ยงมาเฟียไปข่มเหงคนอยู่ที่ซื้อบัตรได้

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ So Safe ครับ
4: สวัสดีเย็นวันจันทร์นะครับคุณผู้ฟังเจอกันตอนเช้าแล้วกลับมาเจอกันตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เสียงดีเจโซเซฟอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยเพราะว่าเป็นดีเจพีมประจำมอร์นิ่งมูดนะครับผมมาทักทายแฟนๆชาวเอฟเอ็ม94เย็นวันจันทร์แทนนะครับเป็นยังไงกันบ้างส่งไปทำงานกันแล้วเมื่อเช้าต้อนรับทุกคนกลับบ้านด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหวังว่าจะเป็นหนึ่งวันที่ผ่านไปได้ด้วยดีของทุกท่านนะครับผมอย่าลืมใครอยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟังในเอฟเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์นี้ครับ6 โมงถึง 2 ทุ่มครับส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางเลยทางฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live ด้วยนะครับผมฟังเนื้อฝากตัวชาว UFM 94วันเย็นวันจันทร์ไปด้วยนะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของพิมพ์เลยที่มาประจำในช่วงเย็นวันจันทร์นะครับผมก่อนไปลุยกันคุณผู้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมี1ผลงานเพลงนะครับกลิ่นฝนจากพีเตอร์เฟิร์สวันนะครับผมเปิดให้ฟังกันไปแล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลง New Entry ในช่วง EFM Playlist of the Week ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่ในช่วง New Release เนี่ยคนขอให้เปิดเข้ามาเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่ถูกใจใครหลายคนในกับชาว EFM 94ของเราครับผมมาคุณผู้ฟังไปลุยกันก่อนเลยดีกว่ากับหนึ่งผลงานเพลงแรกต้อนรับทุกคนกลับบ้านครับอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ใน EFM Playlist of the Week ของเรามายาวนานนะครับผมแล้วก็โอ้โหเป็นแชมป์ออฟมันประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วยนี่คือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปรีติครับ

และนี่คือเพื่อนสนิทครับผมหนึ่งผลงานเพลงจากพี่ๆ Dream and Dao featuring กับน้องพีมวสุด้วยคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วอยากไปเที่ยวมากเลยนะครับผมเพราะเพลงนี้มันก็ร้องอยู่แล้วว่ามันเป็นเพื่อนสนิทอยากจะขอใช้สิทธิ์พูดว่ารักเธอออกไปนะครับผมเอาจริงที่คิดไว้เนี่ยคมกว่านี้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าขอมาแก้ตัวใหม่ผมจำผิดท่อนนิดนึงเดี๋ยวคุณรอก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกหน้าเตรียมฮากันได้เลยนะครับผมระหว่างนี้ไปฟังเพลงหนึ่งที่ตรงกับความรู้สึกพิมพ์มากก่อนละกันหลังจากที่พ่นมุกเมื่อกี้ไปแล้วมันรู้ตัวว่าผิดท่อนนะคุณผู้ฟังหัวใจพิมพ์มันแหลกสลายไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นหนึ่งผลงานเพลงจากพี่วีซีซั่น5ครับผมนี่คือแหลกครับเบรกหน้าเตรียมฮาครับผม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: Wannabe Yours จากพี่บี Violet Watia ครับผมและก่อนหน้านั้นครับ Single Coil ครับผมผลงานซิงเกิลใหม่จากพี่บี Tattoo Color ร้องโดยพี่ Rassie นะครับคุณผู้ฟังมาเบรกนี้ผมมาแก้ตัวละเมื่อกี้เนี่ยที่จบไปในเบรกก่อนหน้าคือเพลงเพื่อนสนิทจาก Three Man Down นะครับเหตุผลที่ฟังเพลงนี้แล้วอยากไปเที่ยวเนี่ยคุณผู้ฟังมันเป็นเพราะว่าเพลงมันร้องว่าอย่างนี้ครับคือฉันชอบเธอตั้งแต่วันแรกที่เจอไม่ใช่ด้วยเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานฉันขอพูดอย่างหนึ่งได้ไหมเพราะเพื่อนกันไม่ควรมีความลับอะไรก็ฉันชอบเที่ยวอะไรมันผิดหรือไงแต่ฉันรักในเสียงดนตรีนี่ไงมุกเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเลอะเทอะครับคุณผู้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณมีแมวแล้วป้อนแล้วไม่เลอะมือแน่นอนครับฝากไว้ด้วยกับขนมแมวเลียเลอะมือเรื่องกวนใจที่ทาสแมวหลายคนกำลังมองหาตัวช่วยครับผมเพราะเวลาป้อนทีไรเนี่ยโอ้โหคราบขนมชอบเยิ้มเลอะเทอะครับทั้งติดมือถ้าติดขนน้องแมวแถมยังชอบกัดซองหรืออลูมิเนียมจนขาดด้วยซึ่งอาจมันทำให้ไม่สะอาดแล้วก็บาดปากน้องกันได้ครับผมซึ่งขนมแมวเลียกินโนสปูนเนี่ยเข้าใจปัญหานี้ครับจึงได้พัฒนานวัตกรรมขนมแมวเลียรูปแบบใหม่คุณผู้ฟังที่ออกแบบมาในรูปแบบช้อนครับแตกต่างจากแมวเลียแบบซองทั่วไปจุดเด่นของกินโนสปูนเนี่ยคือป้อนง่ายไม่เลอะมือเพียงเปิดซองก็ป้อนจากช้อนได้ทันทีครับดีไซน์โค้งรับกับทรงลิ้นของน้องแมวโดยเฉพาะทำให้น้องแมวเนี่ยกินง่ายช่วยป้องกันการกัดซองสะอาดปลอดภัยและอร่อยฟินรสชาติอัวมิแท้ๆจากเนื้อปลาทูน่าพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งสูตรปกติสูตรโอมากาเสะเลยนะแล้วก็สูตรดูแลสุขภาพครับผมเพื่อให้น้องเหมียวเนี่ยอร่อยฟินเติมเต็มความสุขความผูกพันให้กับคุณเจ้าของแล้วก็น้องเหมียวได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะครับกินโนสปูนขนมแมวเลียรูปแบบช้อนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven Supermarket Pet Shop และช่องทางออนไลน์เพียงเสิร์ชกินโนสปูนกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิครับคุณผู้ฟังอันนี้การันตีเลยเอาไปให้น้องแมวกินเนี่ยบอกเลยว่าถ้าน้องแมวพูดได้น้องแมวจะตะโกนมาเลยว่าไม่แบ่งใครแน่นอนอร่อยขนาดนี้ไม่แบ่งใครนะฮะเพราะฉะนั้นครับผม1ผลงานเพลงใหม่จากใจน้องแมวครับผม Asia 7ครับคุณผู้ฟังนี่คือไม่แบ่งใครครับเป็นไงล่ะเจอกันเชื่อมโยงตรงนี้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
0: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตที่ยากขึ้นอาจหมายถึงว่าชีวิตคุณกำลังพัฒนาขึ้นอยู่ยิ้มสู้กับทุกความลำบากเราจะเก่งขึ้นแน่นอน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ SoSafe ครับ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: หนึ่งเพลง New Release ใน2ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยากจะแนะนำมากๆครับผมกับเพลงที่คุณผู้ฟังเคยเป็นไหมความรักทำให้เราตาบอดอ่ะบางทีเราเห็นอยู่แล้วว่าคนคนนี้มัน red flag มากมันธงแดงแป๊ดมาเลยอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะครับสายตาเราอยู่ๆมันก็พล่ามัวทำให้เราไม่เห็นเลยว่าธงนั้นมันสีอะไรคุณผู้ฟังนี่คือผลงานเพลงใหม่จาก Mercury Goldfish ครับผมมีชื่อว่าสายตาฝ้าฟางเป็นเพลงที่ใครที่ชอบเข้าไปในความสัมพันธ์แบบมี mentality ว่า I can fix him ฉันสามารถแก้ไขเขาได้ฉันสามารถเปลี่ยนธงแดงให้กลายเป็นธงเขียวได้คุณเหมาะมากๆกับเพลงนี้เตือนไว้ก่อนใครเป็นแบบนี้ฟังเพลงนี้อยู่ออกมาจบไม่สวยสักคนนะครับก่อนไปฟังการฝากไว้อีกครั้งหนึ่งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนและนี่คือสายตาฟ้าฟางจาก Mercury Goldfish ครับ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จบไปเมื่อกี้ครับผมคือพูดไม่คิดจากพี่ซีซั่น5ฟีเจอริ่งกับพี่ก๊อฟ FHERO ครับผมคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งผลงานเพลงครับ T ครับผมผลงานเพลงจาก 4EVE นะครับผมแหมเมื่อกี้จบชั่วโมงแรกกันไปแล้วคุณผู้ฟังเรียบร้อยนะครับผมมีคอมเมนต์นึงส่งเข้ามาพิมพ์ชอบมากเลยอะส่งมาสั้นๆว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยเหมือนเหรอฮะไหนๆก็ทักแล้วว่าเหมือนพี่อ้อยจบเบรกนี้ด้วยคำคมดีกว่านะครับสำหรับใครที่เคยโดนคนพูดไม่คิดใส่หรือว่าโดนใครพูดแรงๆนะครับอยากให้รู้ว่าคนพูดมักไม่รู้สึกคนที่รู้สึกมักเป็นพระครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังกับ EFM DJ Playlist นะครับผมมีผลงานเพลงเพราะๆจากพี่นนท์ธนนท์รออยู่ด้วยใน EFM Playlist of the Week นะครับผมอันในอันดับที่19เลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออายาหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
12: Inspiration
13: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
16: Number 19

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: อีกหนึ่งผลงานเพลงส่งเข้าประกวดจาก EFM Playlist of the Week ของเราครับคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงจากพี่นนทนนท์ในอันดับที่19 New Entry เพลงแรกของเราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมกับผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าคำนั้นครับเป็นซิงเกิลเพราะๆเบาๆช้าๆสุดท้ายส่งท้ายกับอัลบั้ม Mono and Spectrum ของพี่นนทนนท์นะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะชอบมากเลยที่ทั้งอัลบั้มของพี่นนทนนท์กับ Mono and Spectrum เนี่ยมันเป็นการคอลแลบกับศิลปินที่หลากหลายแนวหลากหลายจักรวาลมากๆนะครับแต่ว่าปิดจบด้วยเพลงช้าๆที่มีแค่เสียงพี่นนท์กับเสียงดนตรีเบาๆแล้วก็เน้นการสื่อสารด้านความรู้สึกออกมาซึ่งพี่นนท์ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วกับผลงานเพลงนี้สมมงมากกับอันดับที่19 New Entry ของเราอย่างคำนั้นจากพี่นนทนนท์ครับ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผม EFM Fandom Life ของเราเพิ่งเปิดสตูต้อนรับแจนจริงๆไปจากซีรีส์โมเมนต์ความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหดาเมจแฟนๆกันตลอดทั้งไลฟ์นะครับผมเพราะว่าแจนจริงๆเนี่ยได้มาเล่าถึงที่มาของชาวเฮฮะด้วยนะว่าเฮ้ยที่มาที่ไปมันคืออะไรคุณผู้ฟังสรุปให้ฟังสั้นๆเนี่ยคือที่มาเนี่ยมาจากแจนเฮบวกจริงฮะนะครับซึ่งจริงฮะคือพี่จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้ยินนะแล้วเวลาใครพูดอะไรมาเขาจะตอบก่อนเสมอว่าฮะนะครับผมมันก็เลยเอามาสมาสนธิการออกมาเป็นชาวเฮฮะคุณผู้ฟังและนอกจากเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังตรงนี้แล้วนะครับผมยังมีการชวนแฟนๆครับมาชมซีรีส์ตอนจบด้วยนะครับผมว่าจะมีบทสรุปยังไงพร้อมกับมีเกมเนี่ยมาให้แจนจริงๆได้เล่นกันนะครับผมแล้วก็บททดสอบฟินๆจาก4แผนกของออฟฟิศเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมใครที่อยากไปติดตามความฟินนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ใน EFM Fandom Live ของเรานะครับผมมีอยู่ในช่องทางบ้านแดงนะจ๊ะและสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังครับผมเรากำลังจะเปิดสตูต้อนรับอีก1ซีรีส์ที่เพิ่งจบไปหมาดๆเร็วๆนี่เลยคุณผู้ฟังเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอย่างซีรีส์เรื่อง Love of สีลมหรือว่ารักแห่งสีลมครับผมนำแสดงโดยพี่อัพพี่ภูมิคุณผู้ฟังแน่นอนใครที่อยากลุ้นมาเป็นสายหน้าใหม่นะครับได้คุยกับทั้งพี่อัพพี่ภูมิเนี่ยเตรียมโทรมาลงทะเบียนกันไว้ได้เลยครับผมวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้ครับตั้งแต่เวลา 20:40 เป็นต้นไปครับผมแฟนๆทุกคนสามารถเตรียม1คำถามที่อยากถามพี่อัพพี่ภูมิครับแล้วมารอลุ้นเป็นสายหน้าใหม่ใน EFM Fandom Live ของเรากันได้เลยนะครับพฤหัสที่9นี้คุณผู้ฟังเตรียมเจอกับพี่อัพพี่ภูมิจากซีรีส์เรื่อง Love of สีลมจ้า
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Soulsafe ครับ

0: นี่คือเล็กๆลึกๆครับผมผลงานเพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรครับคุณผู้ฟังหลายๆคนนะอาจจะมีความรู้สึกอะไรที่มันเป็นความรู้สึกเล็กๆแต่เก็บไว้อยู่ในใจลึกๆคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดเราลองแบบเอาความรู้สึกนั้นออกมาคลี่คลายดูมันอาจจะทำให้เราคิดอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีคำถามที่อยู่ในหัวใจของตัวเองลึกๆคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยการที่เรามีแฟนที่เพียบพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหวั่นไหวกับคนอื่นได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามนี้นะครับพิมอยากแนะนำให้ดูซีรีส์เรื่องนี้มากๆคุณผู้ฟังกับติวเธอที่รัก My Tutor My Love ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวชื่อดังครับผมที่ทุ่มเททำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเลยเพื่อคนรักและอนาคตที่ทั้งคู่วางแผนเอาไว้ครับแต่เมื่อชีวิตครับผมนำพาให้เธอเนี่ยได้ใกล้ชิดกับติวเตอร์หนุ่มที่อยู่ๆเข้ามาโดยไม่รู้ตัวครับผมความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการเรียนรู้เนี่ยกลับค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของชีวิตเธอและทำให้หัวใจเริ่มตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเมื่อคนที่ใช่ในเหตุผลครับกำลังต้องเผชิญหน้ากับคนที่ใช่ในความรู้สึกครับเธอจะเลือกเดินตามสิ่งที่วางแผนไว้หรือว่าจะเลือกฟังเสียงหัวใจของตัวเองและถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังเองคุณผู้ฟังล่ะจะเลือกอะไรครับผมสามารถติดตามเรื่องราวความรักที่ชวนให้ตั้งคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้นะครับผมรับชม4ตอนย้อนหลังนะครับผมได้กันแบบเต็มอิ่มเลยคุณผู้ฟังตอนนี้เฉพาะทางแอปวันดีเท่านั้นฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยครับผมกับติวเธอที่รักครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์โฟกัสอาหารกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายและพูดคุยกันได้นะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยค่ะผ่านทางพอดแคสต์ News Call ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ค่ะนายกตั้งรองนายกปกรณ์ให้เป็นประธานเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยนะคะขีดเส้น30วันเรื่องนี้ต้องจบนะคะขณะที่คืนนี้รู้ผลสอบข้าราชการที่บรรจุแล้ว 15,000 คนคนไหนผิดปกติดึงออกแล้วก็เลื่อนลำดับขึ้นไปนะคะไม่ต้องสอบใหม่หลายคนตั้งคำถามว่าเจอแล้วว่าใครผิดแล้วไงต่อผิดก็ดึงออกค่ะลำดับก็หลั่นเลื่อนขึ้นไปใหม่หน่วยงานต่างๆยังคงออกมาตักเตือนกันช่วงนี้นะคะประเด็นร้อนหลังจากที่ทางการออสเตรเลียพบว่าแอร์โฮสเตสสาวเป็นลูกเรือของบริษัทการบินไทยนะคะหิ้วสัมภาระแล้วกระเป๋าที่หิ้วไปนี่มีเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ข้างในกลายเป็นประเด็นร้อนเลยค่ะที่หลายหน่วยงานออกมาเตือนกันนักเดินทางทั้งหลายอย่าทำผิดกฎหมายนะคะมันผิดทั้งไทยแล้วก็ผิดทั้งนานาชาตินะคะไอ้ประเภทรับฝากรับหิ้วนี่อันตรายมากจริงๆและยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนที่เป็นบรรดานักหิ้วนี่น่าจะโอ้โหขนลุกไปตามๆกันนะคะเพราะว่าเวลาโดนจับจริงติดคุกก็คือติดจริงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
3: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ข่าวค่ำวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่การสอบปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนพูดถึงกันข้ามสัปดาห์แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการสอบมีผลทันทีนะคะแล้วก็สั่งให้รายงานทุกๆ10วันขีดเส้นไว้ว่า30วันเนี่ยต้องจบต้องชัดเจนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายกอนุทินได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนพร้อมกันนี้ได้ลงนามคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569ค่ะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อปี2568เพื่อเป็นการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นนะคะมีอำนาจเต็มนะคะในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติไม่ถึงคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้นะคะอำนาจเต็มและให้จัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้มีนายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการนะคะทำหน้าที่คอยตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอให้กับนายกทราบภายใน30วันนับก็ต้องนับตั้งแต่วันนี้ค่ะ6กรกฎาคมแล้วก็ให้รายงานทุกๆ10วันต้องมีรายงานกลับมาด้วยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายกมีการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบนะคะพูดถึงการตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นปี68นี่แหละค่ะบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการในแต่ละระดับชั้นทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็แต่งตั้งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอันนี้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ในส่วนของมหาดไทยค่ะนายอันเสร็จสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงก็มีการรายงานว่าของกระทรวงเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งชุดนี้จะเป็นคนละส่วนกันนะคะรวมถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานปปท.ก็มารายงานว่าทำอะไรไปแล้วบ้างสุดท้ายข้อมูลทั้งหลายต้องมารวมบรรจบกันที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก็คือคณะที่นายกตั้งวันนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะทำให้ข้อมูลมันแน่นขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่ามีการตรวจสอบอย่างชัดเจนโปร่งใสไม่มีการวิ่งเต้นเพื่อช่วยเหลือหรือสู้เอียกันแน่นอนขณะที่มท.4ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการตรวจสอบคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มันเป็นปมปัญหาเนี่ยนะคะบอกใกล้เสร็จแล้วน่าจะรู้ผลกันคืนนี้นะคะคืนนี้น่าจะรู้ผลแล้วผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถก็ไม่กระทบหรอกค่ะแต่ว่าผู้ที่คะแนนใช้คำว่าผิดปกติละกันใช้คำนี้เดี๋ยวทางกรรมการกลางเขาจะพิจารณาดำเนินการต่อไปนะคะโดยคุณวรสิทธิ์บอกว่าตอนนี้การตรวจสอบอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนแต่ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยกระแสข่าวที่บอกว่าอธิบดีและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้นเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานนะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันในรายละเอียดได้ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการสอบผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนกับการทุจริตนะคะจะได้พิจารณาดูข้อเท็จจริงว่ามันมีความผิดปกติอย่างไรอันนี้สอบผู้เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไปหากผลสอบก็คือผลสอบทางวินัยออกมาพบว่าเป็นความผิดในลักษณะอื่นอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบผลการสอบใหม่ก็คือเอามาเทียบกับกระดาษคำตอบคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงค่ำของวันนี้มี DSI แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมตรวจสอบด้วยค่ะก็คือพบว่าถ้าเกิดคะแนนมันไม่ตรงกับผู้ที่รับการบรรจุไปแล้วว่าคนนี้สอบได้สอบผ่านแล้วบรรจุไปแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมตรวจทานความถูกต้องทั้งหมดแล้วเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณายกเลิกบัญชีผู้ที่รับการบรรจุนะคะก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยยืนยันว่าจะไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองโดยแบ่งผู้สอบผ่านออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่สอบได้ตามปกติก็คือได้ด้วยความสามารถอันนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มที่มีผลคะแนนผิดปกติมาช่องทางพิเศษเนี่ยต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายหากมีการถอนรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุก็จะต้องหาหรือแนวทางการบริหารอัตราที่เกิดขึ้นที่มันว่างเนี่ยต่อไปคือถอนแล้วมันว่างจะทำยังไงแล้วก็ย้ำว่ากระทรวงเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านพร้อมสืบสวนขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทุจริตทีนี้ตัดไปทางฝั่งของกพ.ค่ะการสอบกพ.ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกสนามสอบนี่ถูกจับตามองหมดเลยนะคะล่าสุดกพ.ก็เลยสั่งเข้มงวดคุมสอบวัดความรู้ปี69คือให้ผู้สอบถ่ายรูปแล้วก็เอารูปถ่าย3จุดเนี่ยมาตรวจสอบกับใบหน้าจริงก็ต้องอ้างอิงก่อนว่าก่อนหน้าที่ปพ.มีการสอบบรรจุก็เจอมาแล้วนะคะก็คือเอาคนอื่นเข้ามาสอบแทนครั้งนี้ก็เลยสกัดโดยการ รวจสอบให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะป้องกันการสวมสิทธิ์มาสอบแทนป้องกันการทุจริตแล้วถ้าเกิดพบพิรุธนี่จะยุติการสอบและส่งดำเนินคดีทันที ก็คือเข้มงวดมากขึ้นนะคะสำหรับปีนี้กรณีพบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568รวมถึงกรณีการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นล่าสุดค่ะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็เลยแจ้งเขาแจ้งกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะในการสอบเพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2569ค่ะโดยกพ.ให้ผู้สอบเนี่ยอัปโหลดรูปถ่ายบนบัตรประจำตัวของผู้เข้าสอบคืออัปรูปเนี่ยเข้าไปก่อนจากนั้นก็ให้ปริ้นบัตรประจำตัวของผู้สอบนำมายืนยันก่อนที่จะเข้าห้องสอบว่าฉันคือคนที่เข้าสอบจริงๆชื่อนี้นามสกุลนี้เลขที่เท่านี้ขณะที่เจ้าหน้าที่คุมสอบต้องตรวจสอบใบหน้าของผู้สอบกับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบและรูปถ่ายในกระดาษคำตอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่หากพบว่ารูปถ่ายของผู้เข้าบนข้อสอบบนบัตรประจำตัวสอบเนี่ยนะคะไม่ใช่รูปถ่ายเดียวกันกับรูปถ่ายบนกระดาษคำตอบก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบด้วยทีนี้กับตรวจสอบพบหลังจากที่เปิดแบบทดสอบแล้วก็จะยุติการสอบทันทีโดยต้องนั่งในห้องจนกว่าจะหมดเวลาสอบแล้วก็จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส่วนกรณีที่รูปถ่ายบนบัตรประจำตัวสอบต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับรูปถ่ายบนกระดาษคำตอบเช่นจากชายเป็นหญิงแบบนี้นะคะถ้าพบแบบนี้ต้องแจ้งเจ้าที่ประสานงานเพื่อเชิญผู้เข้าสอบไปตรวจสอบตัวบุคคลหากเจ้าที่พบว่าไม่ใช่รูปของบุคคลเดียวกันหรือสงสัยว่านี่

0: จะขนาดไหนหลายคนก็ตั้งคำถามนี้นะคะขยับไปที่เรื่องของเครือข่ายยาเสพติดค่ะที่หลายคนพยายามพูดกันว่าเอาจริงๆเฮโรอีนเนี่ยต้นทางมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราถูกต่างชาติจับตามองมากเลยนะคะล่าสุดมีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไต้หวันเสนอต่อสภานิติบัญญัติบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้หน่วยงานตำรวจสืบสวนและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดดำเนินการได้ทั้งหมด399คดีค่ะพร้อมทั้งยึดยาเสพติดแล้วก็สารเคมีตั้งต้นผิดกฎหมายได้รวมแล้วเนี่ยมากกว่า20ตันวิธีการลักลอบขนยาเสพติดที่พบบ่อยที่สุดก็คือมักจะซุกซ่อนเข้ามาในกระเป๋าเดินทางแล้วก็การส่งพัสดุผ่านไปรษณีย์ที่สำคัญตามรายงานนะคะรายงานจากกระทรวงมหาดไทยของไต้หวันตามรายงานบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแหละแหล่งต้นทางใหญ่ที่สุดแล้วของยาเสพติดโหเราเป็นแหล่งต้นทางนะถูกตรวจยึดโดยพบสูงถึง137คดีส่วนคดีที่โยงแอร์โฮสเตสสาวที่หิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างแต่ข้างในมีเฮโรอีนเคลือบอยู่เนี่ยซ่อนไว้ล่าสุดเจ้าที่คุมตัวนายอุทัยคนส่งพัสดุที่สวมเสื้อฮู้สีน้ำเงินนะคะตำรวจก็เข้าไปค้นห้องพักที่อยุธยาวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วคัดค้านการประกันตัวด้วยเหตุเป็นคดีร้ายแรงชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามได้วางกำลังเข้าไปคุมเข้มเลยค่ะจับกลุ่มนายอุทัยอายุ47ปีผู้ชายที่สวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะที่ไปส่งยาเสพติดให้กับแอร์โฮสเตสสาวและนายนันทวัฒน์เที่ยวกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานวันนี้ศาลยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษนะคะทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยข้อมูลค่ะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์แต่เจ้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบแล้วก็เทียบเคียงกับพยานหลักฐานอย่างรัดกุมส่วนห้องเช่าในอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้ก็คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักแล้วก็บรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งกระบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่กันเป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะยังคงอยู่กับเรื่องนี้นะคะเราพักกันคู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเพราะว่าปปส.เขาจับมือกับ DSI แล้วทำคดีนี้แล้วค่ะช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140%รถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้าน

0: รดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ปปส.จับมือกับ DSI ทำคดีเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะโดยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานปปส.นั้นบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเรื่องของคดียาเสพติดรายสำคัญให้เป็นคดีพิเศษนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลและติดตามผู้ร่วมขบวนการจะได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมารองเลขาธิการปปส.บอกว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมากขึ้นค่ะมีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบตั้งแต่จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางขณะเดียวกันกับที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุข้างต้นนะคะว่าสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะก็เลยมีการหารือกับ DSI ต้องยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและก็จะได้ขยายผลไปถึงตัวผู้บงการกับผู้ร่วมขบวนการทุกระดับปปส.เห็นว่าการดำเนินคดีในลักษณะพิเศษเนี่ยจะในลักษณะที่เป็นเหมือนแบบคดีพิเศษเนี่ยนะคะจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานได้ด้วยนะคะก็เป็นการเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์เส้นทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะรองเลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยด้วยค่ะบอกว่าล่าสุดตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียมีการสืบสวนจนทราบตัวของนางสาวเดียนางสาวเดียคือคนที่สั่งกระเป๋าช้างนะคะแล้วก็ฝากให้แอร์สาวหิ้วมาแล้วแอร์สาวเนี่ยโดนจับอยู่ที่ออสเตรเลียตำรวจก็พยายามไปไล่ว่านอกเหนือจากใครนะชายฮูดที่สวมเสื้อสีน้ำเงินฮูดสีน้ำเงินคือใครรับมาจากไหนอันนั้นก็ต้องไล่ต้นทางนะคะใครออเดอร์รับมา1 2 3 4แต่ประเด็นคือปลายทางเนี่ยถ้าแอร์สาวมีนามไม่โดนจับของชิ้นเนี้ยจะไปอยู่กับใครเฉลยแล้วนะคะอยู่กับนางสาวเดียแล้วตอนนี้ตำรวจออสเตรเลียสืบสวนจนทราบแล้วด้วยว่านางสาวเดียเนี่ยเป็นใครเป็นหญิงชาวไทยหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวขณะเดียวกันในห้วงเวลานี้พบว่ามีการสกัดกั้นกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติในหลายประเทศซึ่งที่อายก็คือต้นทางเขาบอกมาจากไทยค่ะไทยส่งออกเก่งมากส่งออกยาเสพติดนะคะเนี่ยข้อมูลจากทางปปส.ค่ะนอกจากนี้บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีการสกัดกั้นยาเสพติดที่มีต้นทางจากไทยตำรวจในแต่ละประเทศซึ่งเป็นเครือข่ายที่เขาทำงานร่วมกันในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะคะที่อยู่เครือข่ายเดียวกับไทยเขาก็จะประสานเพื่อให้ความร่วมมือเราในการสอบสวนไทยทันทีโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีประวัติของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติอย่างออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็อีกหลายประเทศเลยเรื่องของยาเสพติดนี่เองค่ะทำให้ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายหน่วยงานภาครัฐนะคะออกมาเตือนคนไทยเรื่องของการระวังการพาสิ่งของผิดกฎหมายไปในต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดล่าสุดออกมาเตือนกันอีกรอบนึงทั้งตำรวจทหารกรมการกงสุลอะไรเยอะไปหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแจ้งเตือนคนไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศโปรดศึกษากฎหมายแล้วก็ข้อกำหนดของประเทศปลายทางอย่างละเอียดอันนี้ต้องทำนะเรื่องที่หนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นย้ำเลยค่ะหนึ่งแล้วก็ดอกจันเรื่องของกัญชาและสารเสพติดซึ่งประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษรุนแรงนอกจากนี้ไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุอื่นๆไปต่างประเทศด้วยเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดโดยที่ท่านไม่รู้ตัวขอให้ท่านเดินทางอย่างมีสติเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณราบรื่นและปลอดภัยเช่นเดียวกันกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยว่าคดี ที่เกี่ยวกับการลักลอบส่งกัญชาจากไทยไปต่างประเทศตามที่ปรากฏเป็นข่าวในหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นนะคะจากกรณีเองเนี่ยทางตำรวจเขาก็ขอแจ้งเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะการพกพาลักลอบการรับจ้างนำเข้าช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยขอเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์และภายในประเทศแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกเข้มงวดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศที่ปลายทางด้วยโดยมีโทษจำคุกค่ะตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิตแรงเลยนะคะไปจนถึงโทษประหารชีวิตทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ห่วงใยในสวัสดิภาพของท่านเลยขอเตือนแบบเอาตรงๆนะคะขอเตือนสติแล้วก็แนะนำวิธีการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติคล้ายๆกับกรมการกงสุลที่บอกว่าห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาปะปนอยู่ก่อนเดินทางต้องเช็คนะคะเดี๋ยวนี้ขยับจากเรื่องของแอร์สาวมีนาเรื่องของยาเสพติดข้ามชาติเรื่องใหญ่เรื่องโตที่หลายคนติดตามเนี่ยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็นิ่งนอนใจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเฉยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรายอมรับนั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาล่าสุดเกิดเหตุระเบิดตรงๆอะนะคะเกิดที่ฝั่งกัมพูชาแต่เขามาอ้างว่าเราเนี่ยเป็นคนปาระเบิดเข้าไปกองทัพบกชี้แจงเลยค่ะบอกว่าเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่การใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กัมพูชาทัพภาค2ก็ชี้แจงตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้กรณีเกิดเหตุเสียงระเบิดดังที่บริเวณพื้นที่ตรงข้ามช่องกลางอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ที่ฝั่งกัมพูชากล่าวอ้างว่าไทยเนี่ยได้คว้างระเบิดเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน3นายค่ะโดยบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าหน่วยทหารไทยเราก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกัมพูชาก็คืออยู่นอกแนวรั้วลวดหนามของฝ่ายไทยหลังเกิดเหตุก็แพร่ภาพกันใหญ่เลยค่ะบอกว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะ3รายแล้วก็อ้างว่าเป็นการกระทำจากฝั่งไทยซึ่งจากการพิจารณาบาดแผลในเบื้องต้นนะคะดูจากลักษณะบาดแผลเนี่ยผู้บาดเจ็บมีรายที่มีอาการหนักบาดแผลบริเวณฝ่าเท้าข้างซ้ายหน้าแข้งและใบหน้าส่วนผู้ที่ได้บาดเจ็บอีก2นายมีบาดแผลที่บริเวณแข้งเป็นหลักลักษณะดังกล่าวเป็นการเจ็บที่ต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นการเจ็บที่กระจุกตัวที่บริเวณเท้าแล้วก็ขามีความสอดคล้องกับการรับผลกระทบจากการเหยียบกับระเบิดมากกว่านี่ไงคะเหยียบกับระเบิดมากกว่าการได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดขว้างนี่คือสิ่งที่เขาสรุปมากองทัพภาคที่2ยืนยันว่าจากข้อมูลยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากำลังพลฝ่ายไทยได้ใช้กำลังหรือคว้างระเบิดเข้าไปทางฝั่งกัมพูชาตามที่กล่าวอ้างพร้อมกับยึดมั่นในแนวปฏิบัติด้วยความอดทนอดกลั้นและเคารพต่อข้อตกลงที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีนี้นะคะบอกว่ากองทัพบกยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแล้วก็ระบุอีกครั้งว่าระเบิดนี้เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาคาดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการที่กำลังพลเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย้ำว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะปกตินะคะก็คือง่ายๆทางฝั่งของกัมพูชาบางทีมายังไม่เคยปฏิบัติการในพื้นที่นี้มาปฏิบัติการอาจจะเดินเหยียบกับระเบิดที่ตัวเองวางไว้ได้เพราะว่าอยู่ในโซนในเขตของตัวเองจากเรื่องนี้ไปที่เรื่องของทองคำไม่ได้มาอัปเดตราคาทองนะคะแต่ช่วงนี้หลายคนก็บอกว่าเหมือนกราฟจะเริ่มเขียวแล้วเย็นๆค่อยๆดูกันต่อไปค่ะจำได้ไหมคะย้อนไปเดือน2เดือนที่แล้วเราเคยเขียวกันสุดๆพักเดียวเท่านั้นละค่ะแดงแล้วแดงอีกต้องระมัดระวังนะคะอาคดีสินบนทองคำของบิ๊กโจ๊กค่ะพลเอกสุรเชษฐ์วันนี้ท่านก็เดินทางมาที่ศาลฎีกาเพราะว่าคณะผู้ไต่สวนอิสระเนี่ยนัดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทนายความก็เปิดเผยบอกว่าบิ๊กโจ๊กนี่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะแล้วก็ชี้แจงเป็นหนังสือและทางวาจา5สิงหาคมนี้โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับทีมทนายความเดินทางมาที่ศาลฎีกาหลังจากที่ศาลนัดให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงอิสระในคดีถูกกล่าวหาว่าให้สินบนเป็นทองคำเป็นทองคำแท่งเลยนะคะน้ำหนักกว่า246บาท ให้กับกรรมการปปช.ท่านหนึ่งเพื่อช่วยเหลือในการไต่สวนคดีคดีนี้มีผู้กล่าวหาทั้งหมด4คนประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายสมบัติธรธรรมนุกรรมการปปช.แล้วก็นายสุรสิทธิ์แพเกิดเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของนายเอกวิทย์ต่างใช้เวลารับทราบข้อกล่าวหาและตอบข้อสักถามค่ะกับคณะผู้ไต่สวนอิสระประมาณ2ชั่วโมงก็มีการมอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะโดยในสัญญาพัชระสามารถทนายความเปิดเผยค่ะบอกว่าวันนี้ลูกความมารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่ผู้ไต่สวนได้แจ้งพฤติการให้รับทราบอย่างน้อยเป็นทางการครั้งแรกซึ่งจะทำบันทึกเป็นหนังสือชี้แจงแล้วก็ชี้แจงทางวาจาในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะนัดไต่สวนครั้งต่อไปคือ21สิงหาคมทางด้านนายเอกวิทย์วัชควันคุกรรมการปปช.เดินทางออกจากศาลแล้วก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะคะสื่อพยายามไปจี้ไมค์ถามและสำหรับการไต่สวนในชั้นนี้ยังไม่ใช่การวินิจฉัยว่าผู้กล่าวหามีความผิดแต่เป็นกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและสำแดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างต่อไปนะคะอันนี้เป็นการรวบรวมก่อนนะคะรวบรวมหลักฐานไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกนะคะเป็นการรวบรวมแล้วเปิดโอกาสให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงไปที่คดีเด็กชายวัย11โอ้โหนี่สะเทือนใจมากนะคะขับรถกระบะชนขบวนพระสงฆ์ทุดงล่าสุดทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารค่ะก็มีการประชุมชุดสืบสวนนะคะก็มีการสรุปพยานหลักฐานคดีนี้ด้วยซึ่งจากนี้ก็ต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมคุณตาคุณยายที่ดูแลเด็กต่อไปนะคะ ขออภัยค่ะไอจริงแล้วหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกริกไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเวลา 13:53 นาทีวันนี้ที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยธร1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุทร1และพระครูใบดีกา4พระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโลกตรีบิดกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุทร1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะทรงส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภิกษุขึ้นเป็นพระราชาคณะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งในช่วงเวลา 11:00 นเป็นการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดจำนวน4รูปและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายจากนั้นเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะและในเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในแต่ละวันนั้นจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันในแต่ละวันมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพหน่วยงานภาครัฐเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาและวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรักชั่นโปรดักส์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดทรงและคณะพร้อมด้วยสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบุรณะสิริมัตยารามกรุงเทพมหานครวัดนพทองดีศรีพฤทารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแผนวัดบ้านรามวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท AIG ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนนายสุชาติชวางกูลและคณะบริษัท PCL Holding จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงหน่วยงานและคณะบุคคลนำผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้แทนจากสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคริสชนะจิตสำนึกและบริษัท Falcon Civil Engineering จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติพระคิชนาจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถวายสักการะพระศพตลอดเส้นทางตามที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้นอกจากนี้ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
7: Espiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอลวาดขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงๆๆไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีทุกช่องทางนะครับ
1: ครับสวัสดีชาว Under the Working Desk นะ
2: yeah.
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีแฟนๆซีรีส์นะ
2: ครับใต้โต๊ะทำงาน
1: ที่อาจจะทำให้ท่านตามมาฟังเราแบบสดๆตรงนี
2: ้เฮ้ยมีเพื่อนแฟนใหม่เหรออ
1: ้าวคนสองคนมันต้องมีว่าไม่แน่
2: ก็จริงก็จริง
1: สักคนนะ
2: เพราะว่าต้องมีคนกินเวฟที่ไม่เคยดูเขามาดูใต้โต๊ะเหมือนกัน
1: หลงรักโชติงปลื้ม
2: ต้องรักแหละเพราะว่าเห็นตลอดเวลาเลย30นาที
1: โชติงปลื้ม
2: อาทิตย์นี้ EP เท่าไหร่ครับ
1: พรุ่งนี้4
2: แล้วพรุ่ง3เหรอ
3: พรุ่งนี้
4: พรุ่งนี้4
2: พรุ่งนี้4
1: พรุ่งนี้4พรุ่งนี้4คุณจอร์ดคุณสฟิงค์มาไปละคุณสฟิงค์มาไปละ
2: นวดปาก
1: กันไปละคุณเอาปากบดกันไปละ
2: นวดไปละ
1: อืม
2: ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้จะมีใครเป็นแขกอยู่หรือเปล่า
3: เราถ่ายครบ13 EP ไปละเดี๋ยวรอดูว่า EP 14จะมีใครไม่อยู่บ้าง
1: ครับผมห่วงคนเดียวแหละผมห่วงคนเดียวเขาห่วงกันคนเดียว
3: ใช่ฮะ
1: ใช่คุณพี่กระพลอยถึงขนาดถามผมนะวันที่ไปโปรโมทด้วยกัน
2: ว่า
1: พี่อาร์ตเขาจะเล่นต่อไหมเราหน้าจริงจังคือน้องมันเทคไม่มันเทคงงเลยว่าพี่อาร์ตจริงหรือว่ามันจริงแค่ไหนมันจริงแหละ
2: วันที่เราเหนื่อยเขาก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละ
1: เขาก็นอนหลีตาฟังอยู่เขาน็อกอยู่เขาน็อกอยู่เหมือนกัน
2: อยู่
1: เขาก็มาถามซีเรียสเลยเพราะว่าเขารู้สึกสนุก
2: เขาอยากให้ไป
3: เขาสนุก
1: เ
3: ล
1: ยเขาบอกคุณอาร์ตคุณสอนเรื่องของการทำตลกให้เขาด้วยใช่ไหม
2: จริงปะ
1: คุณแนะนำเขาเรื่องการทำตลก
3: ไม่ผมไม่แนะนำให้เข
1: าไม่ผมว่าเขามาถามว่าเออเขาอยากเป็นตลก
3: ผมแนะนำว่าเขาไม่ต้องตลกเพราะเขาน่ารักอยู่แล้ว
1: นี่ใช่เขาพูด
2: ไม่ต้องพยายาม
3: ใช่
1: แล้วเขาปรึกษาเรื่องมุกหนึ่งที่เขาเล่นรถกระบะขึ้นดอยอะไรไม่รู้
2: อ
1: ่ะพี่อาร์ตบอกถ้าเป็นพี่อาร์ตพี่อาร์ตจะเล่นดอยอื่นใช่ไหม
2: เขาพูดอย่างนี้ได้เหรอ
1: ตอนแรกผมก็คิดอยู่ในใจผมคิดอยู่ในใจว่าอาร์มมันให้คำปรึกษาดีป่ะวันเนี้ยน้องมันอุตส่าห์ใส่ๆมาถามนะ
3: ไม่บอกว่า
1: ซึ่งเขาก็ถามเท่าที่เขาเล่าตอนแรกมันดีมากเลยแล้วเขาปิดด้วยอันเนี้ย
3: เล่าอย่างนี้พี่ผมฟ้องน้อง
2: ทำไมอ่ะ
3: แล้วคุณบอกว่าคือแต่ละคนเล่นมุกไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช
3: ่ถ
1: ้าเป็นคุณ
3: โซนอาร์ตโอ๊ตอุ่น
1: จะเล่นว่า
3: ขึ้นดอยปุ๊บเนี่ยดอยเดียวที่คิดในหัวแล้วก็คือดอยหมึง
1: ใช่ใช่นั่นแหละเขาเล่าอย่างนี้แหละซึ่งผมก็นี่ไงครูสาวแบบ
2: เน้นด้วยว่าพี่แนะนำน้อง
1: ห่วงว่าแม่ปรึกษาใครไม่ปรึกษานะมาขอเคล็ดลับจากอาร์ตนะไม่รู้ว่าได้มุกอะไรไปบ้างนะ
2: ก็อธิบายแล้วไงว่านี่คือโซนเขา
1: โซนเขา
2: ไม่ได้ให้น้องเล่นอย่างนี้
1: บอกโอ้ขอมุกใครไม่ขอไปเล่าในกตัญญูอ
2: ่
1: ะ
2: แต่คิดว่าน้องน่าจะชอบแหละ
1: เขาชอบ
2: เพราะน้องดูเอ็นจอย
1: เขาชอบ
2: ใช่
1: เขาสนุกสนาน
2: ว่างๆก็สั่งหมูปิ้ง
1: แล้วเขาก็มีคำถามมาว่า
2: เ
1: อ้าแล้วพี่อาร์ตพี่โบอ่ะไปโปรโมทบ้างไหมน้องก็ถามงี
2: ้อันนี้น้องไม่ได้ถามหรอก
3: ไม่ถามได้
2: ถาม
1: จ้ะ
3: ถามได้เพราะเอาจริงเสียดายคิวไม่ตรง
1: ไปเดี่ยวก็ได
3: ้ฮะ
1: ไปเดี่ยวบ้าง
3: เดี่ยวได้หมดจะเดี่ยวคนเดียวจะ5คนจะ6คนไปได้หมดแต่คิวมันไม่ได
2: ้ก็ผมมีเดี่ยวไปบ้างแล้วผมมีเดี่ยวไปบ้างแล้ว
1: อุ้ยเหลือคนเดียว
2: อุ้ยมีเดี่ยวไปแล้ว
3: ไม่แชร์อ๋อ
2: ไม
1: ่
2: แชร์ต
3: ัวไม่แชร์แชร์แล้ว
2: แต่ก็ไม่มีอะไรบ้างนอกจากวันนั้นก็คือที่คุณไปวันเสาร์
1: ผมไปวันเสาร์กตัญญู2รายการเลย
2: 2รายการ
5: จะมีครบ3คนอีกที
1: โ
2: อ้เสาร์แล้วเขามีขอไหมอีก
3: เสาร์ที่ผมยากเสาร์ที่ผมยากเลย
1: เหรอ
3: ใช
1: ่2รายการไม่พอระหว่างที่เรากำลังจะเข้ารายการ
2: เอ้
1: าทีมต่อต่อมาแล้ว
2: ตุกติกคลิปตุกติก
1: ทีมตุกติกมาอีกแล้วคลิปตุกติกคลิปตุกติกกดกูไป 5-6 คลิปเนี่ย
3: อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คือจะมีคลิปต่อๆ
2: เด
3: ี๋
2: ยวถ้าอย่างนั้นหมด
1: ถ้าไม่ใช่การถ่ายทำเขาจะโผล่มาดักเจอคุณแน่นอน
2: จากทีมเดิมไหมที่มาโผล
1: ่ระวังตรงนี้ให้ดี
2: เพราะมันไกลด้วย
1: ใช่พี
5: ่ออยโดนแล
1: ้วระหว่างจัดเผลอๆคุณตอนกะกลางวัน
2: มันไม่ใช่แค่เราดีเจโดนไปกันเยอะแล้ว
1: คนดีเจก็โดน
2: มาช่วยกันโปรโมท
1: ช่วยกันโปรโมท
3: ช่วยกันช่วยก
1: ันขอบคุณมากๆเพราะว่าเรตติ้งมันทะลุ1ขึ้นไป
2: ซึ่งดีมากนะ
1: ใช่ใช่
3: ถ้าในพาร์ทของละครหรือว่าซีรีส์เนี่ยเรตติ้งหนึ่งนี่คือไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาศูนย์ปลายนี่เขาก็เฮกันแล้ว
3: ใช
1: ่สมัยโอภาสสมัยอะไรพวกนั้นตอนนั้น 0.4 0.5 0.4 0.5
2: แต่นี้มันต่อจากละครเข้ามาด้วยมั้งใช่ไหม
1: ใช
2: ่ต่อเนื่อง
1: คนอาจจะหลับตั้งแต่ละคร
2: แล้วก็เปิดยา
1: ทิ้งยา
2: ก็เป็นได้ครับไม่รู้แหละมันได้เลทเหมือนกัน
3: ลืมปิด
2: เอาหมดอ่ะ
5: ทิ้งกันเป็นล้านเนี่ย
3: โอ้ตาย
1: ปิดแต่เสียงก็เปิดไฟทิ้งไว้ว่าว่าว่าว่าบางคนไม่ชอบปิดไฟนอน
2: นี่บอกน้องซาซีก่อนว่าได้เค้กแล้วนะครับ
1: ครับ
2: น้องเขาส่งเค้กมาให้วันนี
1: ้โอ้
2: เค้กวันเกิดผมเขาส่งมาให้ก่อน
1: อ้าวไม่บ่งไม่
2: ยังไม่ถึงแต่ว่าเขาส่งมาให้ก่อนไงมันเดือนนี้เฉย
1: ๆอ๋อเขา
2: ได้รับแล้วจ้า
1: ไม่เข้าใจแต่ได้รับแล้วใช่ไหม
2: ได้รับแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีมาแชร์ลิง
3: ก์สักคำ
2: นี่เพิ่งไปรับมาเมื่อกี้เลยผมลงไปเมื่อกี้ไง
1: ที่
2: เม
1: ื่อกี้ผมรอ
2: ของนั่นแหละลงไปเอาของนั่นแหละ
1: โอเคได้มาแล้วไปอย่างนั้นแล้วไป
2: นึกว่าได้มาน
1: ึกว่าได้มานานแล้วอยู่ด้วยกัน
3: ม
1: า
3: ช็อกโกแลตไม่มีโดนสักคำเลย
2: เขาไม่กินอยู่แล้วเค
3: ้กปาดได้ของ FC ปาดให้หน่อย
1: ปาดแล้วก็บ้วนอมไว้แล้วก็บ้วน
2: แบ่งกัน
1: เพิ่งดู Midlife Crisis พี่วิชัยสนุกได้สาระน่าจะนาคตราชอีกรางวัล
2: อาจจะถ้าพูดถึงนาคตราชอันนี้ก็เหมาะสมนะ
1: เหมาะสมอยู่แล้ว
2: หลายคนดูกันเยอะนะ Midlife เนี่ยเขาชอบ
1: เหมาะสม
2: วันนั้นผมเจอคุณบอยปกรณ์เขาก็ดูวันนี้ก็บอกเขาชอบ
1: เหรอผมว่ามันไว
2: ใช่
1: คนมันไวใกล้ๆกันก็บอกไวนี
3: ้นาคตราชสาขาเจน Y ยอดเยี่ยม
2: ให้หลอกกันสาระไง
1: รายการวัยกลางคนยอดเยี่ยม
2: มีไหมมันมีไหมสาขาไม่มีด้วย
1: คู่แข่งเพียบ
3: ทำมาเพื่อรับรางวัลแหละทั้งไง
2: บอ
3: ยกันคนเดีย
2: วแต่เราเจ้าของรางวัลคนดีนะ
1: คนดีสีสังคม
2: คนดีสี
1: คนดีสีสังคมถ้วยอยู่ไหนเนี่ยอยากเอามาถ่ายลงมาก
2: ไอ้มิว
1: เขาสลักไหมว่าคนดีสีสังคมอ
2: ่
1: ะยืนยันตรงเนี้ย
2: ไม่รู้ว่าชื่อเต็มเป็นยังไง
1: อ่ะเดวันที่เรามานั่งในรายการกันอ่ะคิดไหมว่าวันหนึ่งเราได้เป็นคนดีสี
2: คุณในเดวันกันผมมาตอนเป็น
1: แม้กระทั่งตอนมาก็เถอะ
2: ตอนนั้นก็ผมก็ไม่เห็นว่าเป็นคนดีกันเท่าไหร่
1: จังหวะรับจ้างชู้ทั่วราชอาณาจักรอะจังหวะนั้นเนี่ยวันดีคืนดีมันมาสีสังคม
2: จำได้เหร
1: อหันไปตรงกำแพงเนี่ยผมจะจำได้
2: ใช่
1: รับเพนติ้งทั่วราชอาณาจักร
2: ครับ
3: ผมดีสีสังคม
2: ตอนนั้นมันคึกขนองไงขอโทษด้วยนะครับเวลามันนานแล้วแหละนี่กี่ปีแล้วรายการนี้9ป
1: ีเป็นเล่นไป
2: สิคนเต็มแล้วเหรอ
3: คนดีสีสังคมเนี่ยอยากให้ทีมงานเดินมาดูตอนเราถ่ายซีรีส์มากเลยคนนั้นพูดคำคนนี้พูดอีกคำคนนั้นพูดอีกคำ
2: ใจไม่แข็งอ่ะลาออกไปแล้ว
3: ใช
2: ่เดินออกจากกองไปแล้ว
1: นะเรายังอยู่กันมาได้นะ
2: แล้วเล่าได้เท่านี้พอ
3: ใช่
2: คือ
3: เอาจริงๆคือเราชอบนะสนุกนะ
1: สนุกสนุกยิ่งจังหวะคิวสุดท้ายช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายสนุกมากช่วงที่มันเหมือน
3: ไม่เอาแล้วไม่กรองละ
1: สัมปชัญญะมันหมดไปแล้วอ่ะ
2: น่าถ่ายเก็บไว้มากเลย2ชั่วโมงสุดท
3: ้
2: าย
3: ใช่
1: เอาเบื้องหลังเก็บไว้นะเพราะมัน
2: เขาไม่ได้มาถ่ายไม่ได้เข้ามา
3: ผมบอกถ้ามาถ่ายนั้นน่ะตลกกว่าในซีรีส์อีกเอาจริง
1: อ๋อเบื้องหลังเขาไม่ได้บุกเข้ามา
3: ไม่ได้บุกมา
1: ตอนผมเหลือเกงในตัวเดียว
3: ใช่แล้วแหละ
2: ไม่นอนแม่เอาไปตอนเลี้ยงปิดกล้องก็ได้หรืออะไรก็ได้เปิดหน่อยแล้วที่จะเปิดเพลงกันนะ
1: คุณคิดว่าสภาพกองถ่ายกองหนึ่งมันจะแบบผลักดันให้นักแสดงคนหนึ่งเหลือเก่งในตัวเดียวแล้วทิ้งตัวลงนอนได้ไงอ่ะ
3: คือ
1: เข้าใจป่ะ
3: คือเข้าใจแหละนะว่าซีรีส์ใต้โต๊ะมีแต่พวกเรา
1: ใช่ใช
2: ่หลักๆมัน
3: หลักๆคือพวกเรา
2: ใช่น้องๆอีกสองคน
3: ไม่รู้พูดได้มากน้อยแค่ไหนคือมันก็ต้องเยอะแหละ
1: ใช่
3: ใ
1: ช
3: ่ต้องเยอะเข้าใจได
1: ้ก็กดแท่งมอส
3: บางมุมเข้าใจไม่ได้ว่ามันไม่ไหว
2: เข้าใจได้ว่าเยอะแต่ว่าร่างกายบางทีมันก็
3: ใช่
1: กดแท่งมอส
2: ร่างกายมันไม่ไหว
3: 24-25ลุยได้
2: ใช่ใช่เพราะปกติเผื่อไปไหนมันก็คือใส่เซฟเขาแสดงบ่อยเขาจะรู้ว่าเขาต้องมีเซฟมีบ็อกเซอร์มีอะไรแต่วันนี้บ็อกเซอร์หายไปไหนไม่รู้จังหวะถามทุ่มเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เก่งในตัวเดียวเลยชิ้นน้องน้องเขาก็กรี๊ดดิ
3: แล้วคือคิดดูนะบ็อกเซอร์ตัวเดียวอะแล้วคนที่เดินเข้ามาถ่ายคอนติเนียอะเห็นไง
2: เห็นดิ
3: เห็นอยู่แล้ว
2: สวยอาร์ตนี่เขาแก้อยู่แล้วเขาแก้ตลอดเวลาม
1: ันเหมือนกับว่าโอเคร่างกายเราพรีให้กองแล้วใครทำอะไรก็เชิญ
3: ใช
1: ่
2: ทุกคนคือครอบครัว
1: ใช่เขาก็โยนเสื้อมาบอกใส่เหรอพี่ใส่เสื้อขอทัศนะพี่ๆ
2: ครับ
1: อุ๊ยเขาบอกถ้าดูในแอปวันดีจะมีเบื้องหลังซิทคอมอาร์ต
2: อะหรอ
1: ตายละกลองกันบ้างมั้ยเนี่ย
4: มีแค่ช่วงกลางวันมั้ง
1: แต่พี่เขาอยู่อยู่ยาวนะพี่ก้องเบื้องหลังเขาอยู่ตลอดนะ
2: ใช่ๆ
1: เขาอยู่จ๊อบแจ๊บกินนู่นกินนี่ตลอด
3: เอาจะเบื้องหลังแล้วแต่ผมไม่ว่าเลยแต่ถ้าเลย4 ทุ่มคิดตังค์เพิ่มบอกให้เลย
1: โอเคโอเค
2: แต่ว่าหลัง
1: แต่ว่า
2: เลยนะเขาก็พยายาม
1: ซีซั่นหน้าขอเฮิร์ก2 ทุ่มได้ไหมกำลังสวยนะ
3: เชื่อนะไม่
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยครึ่งหลังเนี่ย
2: เวลาดีขึ้น
1: 13หลังเนี่ย
3: ขอลองดูเลย
1: 2ได้ไหมสัก2 ทุ่มกำลัง
2: ท่านเหรอ
3: ไม่ผมว่ามัน4 ทุ่มได้แต่มีแบบเบรน2ให้เห็นว่าเอ้ยวันที่2นะครั้งหน้า4เอ้ย2แล้วนะเอออย่างเง
1: ี้
3: ยม
1: ัน
3: ได้
1: เป็นแบบโชว์ปลื้มแยกกันไปบ้างเง
3: ี้
1: ยเหรอ
3: ก็เดี๋ยวผมไม่ต้องแยกหรอก
1: แล้วมันมี2หมายถึงยังไงมี2ทุ่มบ้าง
3: ทุ่มบ้าง
2: ให้สลับ
3: ให้ใจชื้นหน่อยว่าเฮ้ยเขาทำได้นี่ว่า
2: ก็ไม่แน่
3: เออแล้วอยู่ด้วยกันไปเลยนะ6โมงเช้า
2: ต้องดูเพราะว่าจริงๆบทครึ่งหลังเลยยังไม่เห็น
1: ยังไม่เห็นตอนนี้บทเขาเขียนตามเราด้วยนะ
2: ก็นั่นแหละ
1: ผมสังเกตแล้วนะ
3: เขาจะไม่ตามเลยแล้วไงเราเล่นรอบบทหมดอะ
1: เขาไปก็ล็อกก็ติดตัวละครเมษาเยอะขึ้นแล้ว
2: แล้วมันมีในบทจริง
1: ๆเออบทเหมือนบทมันพาไปทางนั้นละ
3: ใช
1: ่เขาบิวจิ้นคู่นี้ไม่ขึ้นตอนนี้มาไอ้นี่ไอ้นี่ลืมไปลืมเข้าชาร์จแทนแล้ว
3: แล้วเล่นไปเล่นมาเฮ้ยแม่งชอบจริงว่ะ
2: ละครละ
3: ละครละครละครนะ
1: ไม่ตอด
3: ใช่ไม่ตอด
1: ไม่ตอดไม่ตอด
3: ใช่
2: มันน่ารักดีมันน่ารักดี
3: บางทีถ้า
1: ไอ้อะไรอ่ะอ้าวปิดแล้ว
2: ควรต้องทำได้ยังไง
4: เพราะจริงๆแคสมาตอนแรกอ่ะคือเหมือนกับซีซั่น1มันคือดีมันคือแบ๊ว
1: ๆแบ๊วก็ต้องหาแบ๊วๆมาเหมือนกัน
2: ทรงคล้ายๆกัน
1: อู้เดี๋ยว
2: ทาง
1: น
2: ี้เติม
1: โตด้วยไง
2: โอ้โหใช่ๆ
1: เขาทาโตนี่เขาไม่ไหวเลย
3: คือผมว่าตาโตตาขีดได้หมดนะ
1: ขีดก็ได้เหรอ
3: ขีดก็ได้แต่คือมันต้องโดยรวมองค์ประกอบมันต้องแบบ
1: แบ๊ว
4: น
3: ่
4: าร
3: ักมนๆอ่ะเป็นคนหน้ามนๆไม่รู้พูดไม่ถูกอ่ะ
2: น่ารัก
3: ไม่น่ารักอ่ะน่ารัก
2: คนน่ารัก
4: ไม่เฟียดไม่เฟียด
1: ไม่เฟียดผมชอบหน้าดุ
2: พลอยน่ารัก
1: ชอบดู
3: ดุชอบอีกแบบ
1: เหรอปากเรามุมปากเราระวังหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยวันนี้ไม่แบบวันนี้เขาตื่นเช้าด้วยต้องระวังต้องเตือนเขานะวันนี้เขานอนน้อยนะ
2: แล้วเมื่อกี้หายกันไป3ชั่วโมงนะระวังเขาดี
1: ๆตื่นไม่ออกกองมาโอ้ย
3: ดูชอบเหมือนกันเอาไว้แบบ
2: ไม่ได้เข้ามาดูนานเข้ามาก็ถือปิดไมค์คุยเลยครับ
1: ซิทคอมมา2ทุ่มกำลังดีค่ะคนมาดูละครหลัง2ทุ่มกันเยอะเลยเรามา3ครึ่งนะ
2: เรา3ครึ่ง
1: 3ทุ่มครึ่ง
2: แต่ครึ่งชั่วโมงเอง4ทุ่มก็หมดละ
1: ขอทัศนะพี่ๆทีมไหนจะได้แชมป์บอลโลกอ่ะคุณดูเขาที่ดูมาที่ผมยังไม่ได้ดูสดสัก
2: คืนนี้สเปนโปรตุเกส
1: โอ้โหคู่นี้สูสี
2: สเปนโปรตุเกสที่2มั้ง
1: ประมาณแบบ
2: เพราะสเปนก็ยังไม่พีคเน
1: า
2: ะ
1: 8เต็ม10ทั้งคู่อ่ะแต่สเปนดูเหมือนยุคเนี่ยเลยอ่ะยุคฟอลนายอ
2: ่
1: ะ
2: คือไม่มีหน้า
1: ไม่มีหน้าเออยุคนี้เหมือนเล่นแบบฟอลนายได้อีกแล้วอ่ะ
3: สเปนยุคที่ผมยังสู้โปรตุเกสไม่ได้แต่โปรตุเกสถ้าเกิดแพ้คือแพ้ภัยตัวเองอ่ะ
1: แพ้ภัยเหรอแชมป์เหรออ่ะชอบอะไร
4: อันเกิน
1: อันนี้ก็ดูฝรั่งเศสแรงสุด
2: แล้วผมดูฝรั่งเศสแรงสุดเดชอาร์เจน
1: เชียร์เ
2: ชียร์อยากให้เมส
1: ซี่สองสมัยไปเลยเหรอ
2: ให้เมสซี่เบิร์น
3: เหมือนเดิม
1: เบิร์นไปเลยเหรออ
2: ยากให้ได้เบิร์นแล้วชิงกันเองเหรอ
3: ชิงกันเอง
2: มันสายเดียวกันปะ
1: มันเหมือนมันคนละสาย
4: มันเจอกันได้
2: เพราะบราซิลไปแล้วไงบราซิลเจอฮาลันไม่ใช่สองลูก
1: เจอม้ามืดเข้าไป
2: ไม่ไหวเลย
3: คือฮาลันโหดไปอ่ะ
2: ลูก
4: ที
2: ่
4: สอง
1: มันโคตรระดับโลก
2: มันยิงไกลๆไปเลย
1: จับแล้วใส่เลย
3: เออ
1: จับแล้วใส
3: ่อันเดอร์สันคือแบบว่าไงอันเดอร์สันเนี้ย
1: ตีระเบิดอ่ะ
3: เ
1: ป็นนักเตะตีระเบิดอ่ะแล้วก็จังหวะขึ้นมงเห็นไหม
2: เออมันมงสูงมาก
1: เอาซะคุณรัศมีแขโหที่หัวตำไปเลยอ่ะโดนตัดหน้าเสียผู้เสียคนไปเลยนะ
2: แกเบรียว
1: เสียผู้เสียคนเลย
2: แกเบรียวตัวใหญ่นะ
1: แล้วโอ้โหถือว่าแพ้ฮาลันแบบว่า
2: แพ้เพราะฮาลันนี่แหละ
1: แพ้โดยสิ้นเชิง
2: แต่บราซิลมันหลุดหลายทีแต่ว่ามันยิงไม่ได้เลยอ่ะมันยิงไม่คมส่วนอังกฤษก็ชนะไป 3-2
1: 3-2 อังกฤษก็เกือบโดนเจ้าภาพเล่นเหมือนกัน
2: เกือบเม็กซิโกเหมือนก
1: ัน แ
2: ล้วก็
1: เปิดมาเหมือนผมฟังอังกฤษตอนขับไปถ่ายกับคุณอาร์ตนี่แหละใต้โต๊ะ OT เมื่อเช้า
2: อ๋อมันมาเช้า
1: ดูเกือบจะ
2: เพราะมันเลทเตะเลทมั้งเหมือนฟ้าผ่า
3: ใช่มั้ย
2: จะเริ่ม7 8
1: อยู่บนท้องถนนเกือบจมแมตช์อ่ะตั้งแต่เคลียร์นะมึง
2: ผมมาดูคุณคุยตั้งแต่8โมง
1: เออตั้งแต่เคลียร
2: ์10โมงบอกอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วจะเอาอะไรวะถ่ายข้าวครึ่งไม่เหรอ
3: ผมออนสายไหมอ่ะบนถนนคือติดทุกวินาทีจนกว่าจะถึงสาทร
1: เออ
3: ไม่ไหวเลย
2: บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อย
1: ๆของสารใครที่ขับรถเข้าเมืองนะเส้นพระราม9เส้นเรียบด่วนนะผมเป็นกำลังใจให้เลยนะ
2: ถ้าทุกวันนะ
1: แล้วคุณรู้ไหมว่าการขับรถตอนบนทางด่วนตอนรัชอาวอ่ะแม่งคือการแข่งแย่งชิงดีแม่งคือคนแบบ
3: พื้นที่และกฎหมาย
1: โอ้โห
2: แย่งเลนกัน
1: วันนี้เจอคันหนึ่งเหมือนเสียจังหวะแล้วนะทิ้งเป็นทุ่งเลยเหมือนกับคงก้มหน้าทำอะไรสักอย่างลืมมองแล้วแล้วผมก็เปิดไฟเลี้ยวเร่งว้าทำไมอ่ะก็พลาดแล้วนี
2: ่ไม่ต่อให้ไปมึงก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ดีก็ไม่ได้ห่างกัน
1: ถูกแล้วโอ้โหมันแข่งแย่งกัน
3: มันในทางกลับกันนะเราเป็นคนที่ขับทางตรงคนเนี้ยคนจะเข้าเลนเราเนี่ยแตะไฟเลี้ยวทีเดียวปักมันหักเลย
1: เ
3: บรกกัน
2: ไม่เพราะบางทีแตะนานไม่ให้ไงก็จะ
1: ใช่เนี่ยผมแตะนานผมขอแบบขอแล้วขออีกแล้วเห็นหยุดแล้วเอาเร่งมาไหม
2: นี่ไงไม่ยอม
3: แล้วก็อีกอย่างนึงคือไอ้สรุปแล้วเนี่ยสมมติทางด่วนมี3เลน
1: ไหลทาง
3: ไหลทางเนี่ยวิ่งได้ไหม
1: อ่ะ
3: สรุปให้วิ่งตอนเช้าหรือชั่วโมงเล่นด่วนวิ่งได้หรือจริงๆไม่ควรวิ่ง
2: จริงๆไม่ได้
1: จริงๆไม่ได้เลยแต่วิ่งวิ่งเป็นปกติ
3: ก็เนี่ยก็เลยงงว่า วิ่งได้ใช่ไหมรถนี่เป็นรถกูวิ่งกูสวยไหมอ่ะกูพยายามไม่วิ่ง
1: ใช่ป่ะคือถ้าเขาออกกฎมาเลยโอเครัชเอาให้วิ่งถึง10โมงอะไรว่าไปเอาที่เหลือจับ
3: ใช่แต่เนี้ยวิ่งกันจนแบบสรุปกูปกติหรือมึงโมเดล
2: เขาวิ่งกันเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็ไม่จับด้วย
1: เออ
2: ไม่จับ
1: แล้วยังไงแล้วเรา
2: วิ่งกันไป
1: สรุปกูต้องเคารพไหมกฎหมายเหรอ
2: แต่ผมมันไม่วิ่งนะถ้าไม่ได้แบบรีบจริงๆผมก็พยายามจะไม่วิ่ง
3: คือบางทีบางจังหวะเราขึ้นทางด่วนมาอาจจะมีไหลๆที่แบบอุ๊ย
1: เข้าขวาไม่ทัน
3: คือนึกขึ้นได้ว่าก็เข้าหน่อย
2: ใช่
3: มีอย่างนั้นมี
2: ใช่
1: ผมนี่จะเลี่ยงไม่วิ่งเลยเพราะว่าฟิล์มผมใส
2: มันรู้ว่าเป็นใครมันรู้ว่าใคร
1: แต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนรถละรถผมจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นละ
3: อืมเลยโดดเด่นอยู่ดี
1: หรออ
3: ยู่ดี
1: ติดฟิล์มมืดแล้วนะ
2: ในวันติดฟิล์มไปด้วย
3: ไม่ผมไม่ได้ใจร้อนผมแค่งงว่าสรุปแล้วในตอนเช้ามันวิ่งได้ไหม
1: ใช่
3: ถ้าเข้าใจตรงกันจะได้รู้ว่าอ่ะไหลทางวิ่งได้นะ
2: กฎหมายไม่ได้หรอก
1: ก็ต้องตอบว่าตามกฎหมายไม่ได
2: ้นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดมีคนรถเสียไม่มีที่จอดแล้วนะเพราะทุกคนวิ่งหมด
1: ใช่
2: มั้ยถ้าเป็นแบบเนี้ย
1: มัน
2: แต่เค้าก็ไม่จับกัน
3: ทีนี้พอผมสังเกตบางครั้งบางจังหวะมันจะมีช่วงที่คนไม่วิ่งมีเลยมันจะแบบโล่งๆแต่พอมีคนเปิดคนนึงนะ
1: เรียบร้อย
3: ยาวเลย
1: เรียบร้อย
3: ใช
1: ่ถ้ารถไม่ติดก็คงไม่ไปวิ่งกันแต่ถ้ารถเริ่มแบบไม่ต้องติดมากด้วยนะรถแบบพอประมาณน่ะไปแล้ว
3: ใช
1: ่ไปแล้ว
2: คนก็เข้าตลอด
1: โอ้ใครอยากวัดใจอ่ะลองวิ่งพระราม9เข้าเมืองดูเช้าๆ7โมง
2: แต่ตอนนั้นมันติดจริง
1: มันติดตั้งแต่7โมงเช้า
3: เนลลี่คอด้าไง
1: ทำไม
3: ที่มาตีกอล์ฟบ้านเราอ่ะ
1: แล้ว
3: ลงยังมีอยู่ใน IG เขาเลย
1: ทำไม
3: มันลงเลนเดินรถทางด่วนนี่ใช่ไหมมี4เลนแล้วก็ลงเลนที่4ว่า it's not lane เนลลี่คอด้าลงเลย
1: เขาคงไม่ชินนะ
3: ใช่
1: ว
3: ่
1: าอุ๊ยเปิดกันได้เหรอ
3: ก็เนี่ยในนี้คนน่าจะถามว่า it's not late
2: เออตลกดีว่ะ
1: โอ้ย
2: ประเทศ
1: เหลือจะแช่ขวาเหมือนเดิมไหมครับผมแช่ซ้ายตอนนี้ผมแช่ซ้ายแต่ไม่ออกไหลนะ
2: ไม่ถึงกับไหลทาง
1: ผมซ้ายสุด
2: เลนปกติ
1: ซ้ายสุดของผมไป
2: เลนปกติ
5: ตอนนี้เจอรถไม่เปิดไฟเลี้ยวเยอะมาก
1: ก็อาจจะคิดว่าเปิดก็ไม่เห็นให้กูเลย
3: เปิดก็ไม่ให้
2: ใช่
1: เปิดก็ไม่เห็นให้กูเลย
2: ถ้าเปิดเดี๋ยวคนไม่ให้ทางก็ไปเลยดีกว่า
1: พี่เผื่อประสบการณ์ตรงเพราะวิ่งจากกรุงเทพกินทากรุงเทพใช่พระราม9แล้วอาร์ตเนี่ยจากสายไหมแถวนั้นน่ะ
3: โอ้โห
2: ไกลสุดๆ
3: คือบ้านผมว่าขึ้นด่วนปุ๊บติดแล้วอ่ะติดตั้งแต่หน้าแบบหน้าโพธาไลมาเรื่อยๆเลย
1: แล้วจะมาคลายหน่อยตอนเลยพระราม9เลยทางลงพระราม9
3: แค่โค้งเข้าพระราม9ติดอีกเลย
1: อ่ะใช่อีกนิดเดียวแล้วพอเข้าติดอีกแล้ว
3: ติดเลย
2: ก็คือเวลานั้นติดตลอดเวลา
1: ครับ
3: แล้วติดจังหวะจะไปจ่ายเงิน50บาทค่อยคลายอีกหน่อยแล้วก
1: ็
3: ไปติดแยกระหว่างเจ้าพนักกับโยมราชอ
1: ีกนี่ๆคนเข้าเมืองเส้นนั้นบ่อยๆใช่คนเส้นนั้น
3: คือเอาจริงงานเช้าผมถ้าไม่อยากทำเลยอ่ะ
2: เพราะมันต้องเผื่อเวลาเยอะ
1: ถ้าเจอสีลมสาทร
3: โอ้โห
1: 9โมงเนี่ยกะไม่ถูก
2: ใช่
1: ไม่ถูกต้องออกสัก6ครึ่ง
3: แล้ววันนี้ไม่รู้ด้วยว่ายอดเท่าไหร่ก็ต้องมาไว้ก่อน
2: ตอนนี้ได้เป็นประเด็นหลักด้วย
3: หมายถึงยอดวิวยอดเงิน
2: เพราะแต่ละครั้งไม่เท่าก
1: ัน
2: มา
1: ไว้ก่อนมาไว้ก่อนมันเป็นระบบไอ้นี่ลอยตัว
2: ใช่ๆ
1: แบบโดนัลด์ทรัมป์เอ้ยพูดถึงโดนัลด์ทรัมป
2: ์ทำไม
1: ไปยกเลิกใบแดงได้วะ
2: บาโลกัน
5: อันนี้ไม่ได้เลย
1: ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วเขาจะ
2: เขาคาดโทษ1ปีแทนไง
1: คือไม่ได้มีแต่กกต.ตายนี่หว่าที่มัน
2: เขาบอกถ้าอย่างนี้ทำอะไรก็ได้แล้ว
1: ใช่
2: ถ้าโดนแบบโดนแบนแล้วอยู่ดียกเลิกอย่างเงี้ย
1: เอ้ยอย่างนี้การเลือกตั้งในไทยก็ไม่แย่นะใช่ป่ะถ้าระดับนี้ทรัมป์โทรได้อะ
2: ก็ทรัมป์ไงทรัมป์ได
1: ้เพราะหรอ
2: จริงๆก็ไม่ได้หรอกก็นี่คนออกมาด่ากันเต็มเลย
1: แล้ว

0: แต่สรุปก็แถแหละจะเอาให้ได
1: ้ต่อไม่ให้ไม่สมควรแต่ให้แล้วก็ควรจะต้องให้เลย
0: ใช่มันก็ต้องเคารพป่ะก็ต้องเคารพการตัดสินป่ะถ้าอย่างนี้ใบแดงกูต้องให้ประธานาธิบดีกูอุทธรณ์เหรอหรือไง
1: หรือว่าไงกูออกประเทศไม่ได้หรือเปล่าเพราะยังอยู่บ้านเขา
2: ย้อนไปหลายน
0: ั
2: ดเลย
1: เมื่อกี้มีคนเขียนมาจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเมื่อวานวิ่งไปดีใจกับเพื่อนแล้ว
0: เห็นยัง
1: แต่ผมไม่ได้เห็นว่ามันหันคลิปเขาบอกว่าน่าจะผมไม่ได้เห็นคลิปเลย
2: ไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรเลยพลาดป่ะ
0: กระโดดข้ามป้ายแล้วสะพงสะดุดหรืออะไรสักอย่างมันพลาดอ่ะแขนลงไอ้ป้ายโฆษณาสามเหลี่ยม
1: ข้างข้างสนาม
0: เพื่อนกระโดดไปก่อนแล้วคนหนึ่งแวบแบบท่าเนี้ยแวบท่านี้ไปอ่ะแล้วก็เฮนโดก็ตามแล้วพอจังหวะตามมันคงพลาดอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ดูไม่ได้แรงมาก
0: แขนลงไม่แรง
1: เตะหามออกไปเลยนะ
0: แขนลงยังคิดว่าเอ๊ะเจ็บอะไรวะยังเดาอยู่ว่าเจ็บอะไรวะ
1: เขาบอกว่าน่าจะหักไปเลย
0: หักเลยเหรออ
1: าจจะก็มันเปย์ออกไปเลย
0: เรียบร้อยไมนูผมจะได้ลงยังไง
1: เอามาทำไมดีกว่าเดอร์สันเนี่ย
0: บิลไง
2: โรเจอร์ยังไม่ได้ลง
1: เห็นเฮกับเพื่อนตอนซ้อมอย่างเดียวไม่เห็นได้ลงเลย
0: จิตวิญญาณไง
1: เห็นคนบทเนี่ยไมนูไม่ได้ลงนี่ไงเขาไม่เอาลงเหรอ
0: ผมมองทูเคิลโบแล้ว
1: ก็เขาบอกทูเคิลก็
0: มา
1: จะบอก
0: มอง
3: ไม่ลง
0: มองโบ
3: แล้ว
0: มองโบแล้วทูเคิลผมไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: แมนยูเคยติดต่อทูเคิลแล้วไม่เอาหรือเปล่าหรือมันแคร์หรือเปล่าม
0: องโบคือถ้าไม่เอาไมนูลงผมโบหมด
1: โบหมด
0: โบหมด
1: เกมหมด
0: คนนี้คือเฟืองสำคัญจริง
1: ๆแต่ไมนูก็น่าลงนะ
0: มีไหมมีที่ให้ลงไหมเล่าที่คุณดู
1: มีเยอะแยะ
0: คู่ใคร
1: ก็เอายังเอาไลฟ์ไปเล่นแบ็คขวาได้ไมนูก็ลงได้สิจริ ง
0: ๆไลฟ์คู่ไมนูเลยได้ไหมดอบเอลเลียตแอนเดอร์สันก็
1: ว่าได้ก็ไลฟ์ก็ขึ้นสูงไปเดี๋ยวไมนูก็ยืนต่ำไปไงไม่รู้นะ
0: ไม่มันไม่มีที่เหมือนกันแต่ว่าสำรองควรได้ลงบ้าง
1: ใช่นาที70อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: สำรองควรได้ลงถ้าวันนี้พี่อาร์ตใส่หมวกคือบอยแบนด์โอ้เดี๋ยวดูใต้โต๊ะ OT เทปโรงเรียนเต้นพี่อาร์ตใส่หมวก
1: ใช่
3: เดี๋ยวจบชั่วโมงนี้ผมลงไปเอาหมวกมาใส่เลย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยมีเหรอไอเสือคุณซื้อมาเหรอ
1: ไม่ได้มั้ง
3: ใส่หมวกคู่ไงวันนี้ใส่หมวก3คนเลย
1: โอเค
3: เราหมวกมาใส่เลย
0: เหมือนเขามีหมวกอะไรของเขาอยู่ในรถด้วยเหมือนเขาเพิ่งไปได้มาตอนเลิกงานหรือเปล่า
3: ไม่
1: อ
3: ๋
1: อเดี๋ยวไปรอดูชั่วโมงนะเบรกก่อนไหม
0: เอาเบรกก่อนไปก่อน
3: ไม่ได้กินไหมอ่ะ
0: มี
4: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ตัวเองเย็นนี้พอเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
5: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันจันทร์เชื่อมั่นในตัวเอง

0: มากกว่าคำพูดของคนอื่นเพราะเรารู้จักตัวเองดีที่สุด
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กลายตอนนี้ช่วงที่2ของพุทธองพุทโธนะฮะ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ไตโตทำงาน
6: พ
5: ุ
6: ทธองพุทโธมัน
4: หลุดไปหมดแล้วครับมีคนถามคุณอาร์ตว่าวันนี้เข้าเมืองไหมน่าจะเป็นเกม 5M
5: ได้เข้ามั้งไหม
4: ช่วงนี้คน
6: ช่วงนี้เข้าบ่อย
4: กลับมาคึกคักนะ
6: เข้าบ่อย
4: ใช่ไหม
7: เอ๊ะมันจะมีภาคใหม่แล้วเนี่ย
6: เห็นสิ้นปีนี้น่าจะมี GTA
4: 6
8: เหรอมาแล้วเหรอ
6: มาละ
4: เตรียมตัวนะ
6: ประมาณพฤศจิกายนผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าเขาเรียกอะไรคอนโซลก่อน
4: คอนโซลก่อน
6: หรือว่าจะเป็นพวกคอมหรืออะไรผมไม่อันนี้ผม
5: พีซีหรือเปล่า
4: แก๊ง Sun of SS เราว่าไงแก๊งลูกหนูเราว่าไง
6: ลูกหนู
4: แก๊งลูกหนูเราว่าไงรถแต่งเราว่าไง
6: ทูพอยต์หรอ
5: สองจุดแก๊งสองจุดแก๊งสองจุด
4: ต้องแล้วนะเพราะว่าเขาเริ่มพึ่มๆกันแล้วนะกัปตันฟริกเริ่มมาแล้วนะ
6: นั่น
4: เลยกัปตันฟริกบอกซื้อเครื่องละ
5: ก็หาเหมือนกันนะโอ้โหมีสองจุดด้วยเหรอ
6: มีอะไรมีสองจุดด้วยไหมนะฮะ
4: โอ้ยตอนนั้นเราโลโก้พักเลย
6: ใช่ใช
4: ่ติดประตูรถเรา
5: จริงป่ะมีโลโก้อะไ
4: รเหรอเป็นคนทำโลโก้เองแก๊งลูกคุณหนูเราจริงไม่ใช่ลูกคุณหนูด้วยเราแก๊งลูกสอสอด้วยอาพุ่งตรงชื่อแก๊งเราอะ
5: แล้วบางคนก็จริงจริง
4: บางคนรู้สอสอจริง
5: จริงด้วย
4: ใช่แล้วก็เรามีโลโก้พักหนึ่งติดที่ข้างรถเราด้วย
6: ใช
5: ่โอกาสกันขนาดนั้นเลยตอนนั้น
4: ทำแฮนด์เมดโดยผมเอง
6: เออ
4: เหมือน
6: สีใช่
4: สีเช็ด
6: ตัวหนังสือ
4: แล้วรถในแก๊งทุกคนติดโลโก้พรรคทุกคนขับขบวน
5: แก๊ง
4: แก๊งลูกสอสอแก๊งลูกสอสอ
5: ตอนนั้นคุณอยู่กันสิบกว่าคนมั้งนี่แล้วแต่ละคน
4: มีเรือมีฮอ
6: แต่ผมเข้าใจความเป็น GTA นะคือบนโลกจริงเราทำไม่ได้
5: มาเก
6: เรยอทจำเรยอทได้ไหมจำเรยอท
4: นี่เรามีเรยอ
6: ทรถหรูแล้วสปอร์ต
5: แล้วถ้าพักเบื่อๆก็กระทืบกันเอง
6: ก็เลยเข้าใจว่าบางทีน้องๆมันอินกันจนแบบจนลืม
4: อินมันอินอินขนาดเราเล่นแค่เป็นออนไลน์เรายังแบบหมูมันก็สนุกเลยเต็มตัวนะเต็มตัว
6: ตลกดีตอนนั้นอ่ะ
4: แกงลูกสอสอไม่หลับไม่นอน
6: อ่ะอะไรก็แล้วแต่ CDA นี่ผมยกให้มาร์ทสุทาวุฒิ
4: โอ้โห
5: ที่สุดในเรื่องไ
4: หน
5: ไม่ยอมแพ
4: ้นิส
5: ั
4: ย
5: ไม่ยอมแพ
4: ้ไอความแบบ
5: ยิ่งมียิ่งมันถ้าต้องแข่งอยู่ตรงข้ามมึงอย่าง
6: น
5: ี้ป่ะ
4: นิสัยไม่ดี
6: ไม่น้องนี่
4: ไม่ยอม
6: แ
4: พ้ไม่ยอมนิสัยการขับขี่ไม่ดีนิสัยการขับขี่นี่ปาดตลอด
5: มันเป็นคนไม่ยอมใครไง
4: มันเป็นคน
6: ที่แบบ
5: แข่งขัน
6: น้องนำที่หนึ่งเนี่ยแล้วพี่เผือกขึ้น
4: สองมาแล้วสองมาแล้ว
6: พี่เผือกเอาน้ำพี่เผือกเราเป็นเพื่อนนะเพื่อนนะเพื่อนนะพี่เผือกแล้วสบายพี่เผือกปาดปุ๊บโอ้โหพี่เผือกกูว่า
5: เ
6: น
5: ี่ยมันด่าได้เป็นคนวอยวายเหมือนกันแหละก็มันดีเหมือนก
4: ัน เดี๋ยวรอ
5: ช่วงโควิดมั้งตอนนั้นน่ะใช่ป่ะ
6: โอ้สนุกมาก
5: เลยมีเวลา
4: น่าจะพฤศจิมั้งที่ GTA 6จะออกพฤศจิ
5: ปีนี้
4: เรื่องใหญ่
5: ครับผม
6: เดี๋ยวรอดู
4: ครับสวัสดีโปรโบโปรอาร์ตไททอลิสโปรทาโร่ซิกซอนครับ
5: สวัสดีครับ
6: ปีนี้ผม
4: เฮ้ยอะไร
6: อยากจะจัดอะไรที่มันมัน
5: มันต้องมีอะไรสนุกสนุกแล้ว
4: เออโปรตีนครับปีนี้ว่าไง
6: ปีนี้โปรตีนครับพฤศจิกาเหมือนเดิมครับ
5: โอเคเขาจะรับพฤศจิกาเหรอ
6: พฤศจิกาเหมือนกัน
4: ก็สปอนเซอร์ก็เปลี่ยน
6: อ่ะแน่นอน
5: โอเคโอเค
6: ก็ไม่ได้อาจจะเป็นไททอลิสต์หรือว่าไททอลิสต์เขาอาจจะไม่ได้สปอนเซอร์ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเป็นใคร
5: ถ้ามีใครสนใจนี้ติดต่อมาได้เลยป่ะ
6: ได้เลยได้เลยณเวลานี้ใครที่อยากจะมาร่วมงานโปรตีนครับอยากจะอยู่ในคลิปอยากจะอยู่ในการแข่งขันเนี่ยติดต่อเข้ามาในเพจเดี๋ยวตีให้ตายเลยได
4: ้โอเค okay. ทุกแบรนด
6: ์ทุก
4: แบรนด์เอ้ย
6: ถ้าเป็นแบรนด์ไม้เนี่ย
4: อืม
6: ไททอลิสได
4: ้โอเค
6: แต่ถ้าเกิดไททอลิสเขาการันตีแล้วว่าเฮ้ยปีนี้ผมไม่ได้ช่วยคุณนะโอเพ่นเลย
4: หมายถึงว่าจะเข้ามาสปอนเซอร์ไองานของเราเนี่ยใช่ไหม
6: ก็ให้ไททอลิสก่อน
4: ถ้า
6: เขาบอกเฮ้ยเขาผมไม่ได้มีงบด้านนี
4: ้โอเค
6: ทีนี้ผมแบรนด์ใดก็ได้เลย
4: โอ้ยเขาก็ใจกว้างนะอาร์ต
5: ดีจังมันต้องหนีดีวะ
4: ผมเพื่อนใช่ไหมเออ
5: แต่ก็ถูก
4: ก็ตามลำดับไง
5: ง่ายดี
4: เออ
5: ใช่
4: โอเคดี
5: เมื่อไหร่
4: น่าจะ
5: พฤศจิกา
4: สิ้นปีหน่อยเหรอ
6: สิ้นเดือนแถวๆช่วงวีคสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วกัน
5: โอเค
6: ตอนนี้กำลังหาสนามแล้วก็หาคือสนามมาได้แล้ว
5: ที่แล้วตีที่ไหนนะ
6: เอาพายปีนี้ก็ถ้าไม่เอาพายที่เดิมอาจจะที่อื่นแต่ก็อยากได้วันที่แบบวันศุกร์วันเสาร์ได้พักผ่อนกัน
5: เพื่อจะได้สนุกกันเต็มที
4: ่ใช่ชอบที่พี่ๆใส่เสื้อสีเดียวกันมากวันนี้ก็คือเราไป
5: ถ่ายรายการ
4: ด้วยกัน
5: เรา
4: ไป
5: ถ่ายรีเควสเลยขอได้เสื้อดำ
4: ตำนานคัมแบ็กเนี่ยโปรตีนครับ
5: แต่สนุกมากผมยังเห็นชอบการแจกรางวัลมากพอแจกแล้วคนขี้เกียจกูก็เอาไปทั้งหมดนั่นแหละไปลูกกอล์ฟเลยป่านนี้ใช้หมดหรือยังวะ
6: กระเป๋าก
4: ระเป๋าไม่สิบกว่าใบให้คนเดียว
5: เหมือนเขาขี้เกียจจับแล้วเขาเอาไปเลยสิบใบไปเลย
6: มันนาน
5: ไม่เคยเห็นงานอื่นเหมือนกันเนี่ย
6: ปีนี้แก้ไขใหม
4: ่ของ
6: เดี๋ยวรอดูเลย
5: พาห้าฮุยบันพี่ไหม
4: สี่แล้วกันนะอย่างน้อยเออ
5: สามร้อย
6: พาสามปีนี้พาสามแน่นอน
4: หร
6: อฮุยบันแจกรถ
4: เนี่ยเดี๋ยวมึงเอาอะไรมาอีกแก
5: รถตักดินอะไร
4: เนี่ยให้ต้องวันทั้งกวน
5: เออไม่แน
4: ่วันกับคู่อย่างเงี้ยแค่วันกับคู่ก็ไม่ได้แล้วไอ้บ้า
5: เดี๋ยวไปรอดูก็สนุกดีไอ้พวกคนอย่างเงี
4: ้ยเอาคณิตศาสตร์มาคำนวณมึงว่าการที่คู่กันอ่ะจะตีโฮลวันลงพร้อมกันอ่ะ
5: ไม่ทาง
4: 0จุดเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมต้องให้พี่ทันทายมาคำนวณอ่ะ
5: ผมว่ายาก
4: ใช่ป่ะ
5: ไม่มีทาง
4: ถ้าคณิตศาสตร์อ่ะมันโอ้โหมัน
6: อ่ะถ้าลัมโบจอด5คัน
4: ให้5คัน
6: ให้5คัน
4: แต่ต้อง2คนพร้อมกันปู่เดี๋ยวกูตามไปพวกทิกช็อตฝรั่งมาก่อน
5: ไม่ได
4: ้ก็ไม่ได้
5: ไม่ได้
6: เหรอเดี๋ยวมีความหวังไว้ลําโบจองหลัง5คันเนี่ย
5: อาจจะก็สนุกดี
6: เออ
5: สนุกดีแต่รู้ไม่ได้หรอก
4: มันไม่ได้
5: ไม่ได้หรอก
4: ให้เวลาเที่ยงคืนเมื่อไหร่อ่ะตีกันถึงตรงนั้น
5: ก็ไม่ได้
4: ก็ไม่ได้
5: ก็ไม่ได้
4: ตีถึงเที่ยงคืนก็ไม่ได้
5: คืนก็ไม่ได้
4: ไม่ไปถึง
6: ชุดเก่าแจกมั้ยครับแจกไม่ได้สิ
4: แจกไม่ได
6: ้เออ
4: ขายได้ก็บอก
5: ไม่
4: ได
5: ้
4: ขาย
5: ก็ไม่ได้เหรอ
6: เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ย
5: อาจจะมันเป็นของเราแล้วนี่ใช่ไหมล่ะไม่ได้ใช้ไง
4: ใช่ใช่ใช่ไทเกอร์คู่แม็กอินรอยยังไม่ได้เลยฮะ
5: ใช่
4: คนวันพร้อมกันนะ
6: จริง
4: เอาหลุมเท่าสักลูกบาสได้ไหมล่ะ
5: เอาให้อยู่ในวงกิฟต์ได้ไหมสองคน
6: หลุมเท่าลูกบาสได้แต่ให้ตีลูกบาสได้ไหม
4: โอ้ยเนี่ยมันเอาสารพัดมาเล่นแง่กับเรา
5: แต่ถ้าหลุมเท่าลูกบาสมีสิทธิ์นะ
6: แต่ให้ยิงเป็นปืนใหญ่เอา
5: ไอ้ก๊อฟ
4: ผมไม่ห้าว
6: นี่มันยิงลูกบอล
4: ไอ้นี่เนี่ยฟุตก๊อฟ
5: อ๋อยิง
6: ฟุตก๊อฟแทน
4: ไอ้ไม่อ๋อสิมาสิมา
5: ไปรอลุ้นกันใครอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อไป
4: ครับ
5: นะครับ
4: วันนี้ชั่วโมงที่2เรามีอะไรฮะ
6: ไม่มี
4: เหมือนจะเป็นพี่มะตูมเลย
7: มะตูม
4: เพราะว่าผมเห็น AE ที่ดูแลพี่มะตูมเนี่ยเดินขึ้นมาแล
5: ้
4: ว
5: โอเค
4: ครับวันนี้อัมพี่มะตูมเล่นดีกว่า
6: ได้งั้นเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันก่อน
5: ครับ
6: ครับมาคุยที่มะตูมกันต่อ
4: ครับผมขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
5: ครับผม
6: เบรกกันนะบาย
8: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
9: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ายมิแนวฟินต้องกินเนาะ
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะศาลให้ประกันตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นในวงเงิน 50,000 บาทและพาวุธหอบหลักฐานชี้แจง DSI นานกว่า3ชั่วโมงย้ำเงิน28ล้านมีที่มาชัดเจนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายภาวุฒิพงศ์วิริยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อชี้แจงเส้นทางการเงินและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์โดยยืนยันว่าเงินหมุนเวียนกว่า28ล้านบาทมีที่มาชัดเจนไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายพร้อมระบุสถานะในคดีเป็นเพียงพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับเงินดังกล่าวเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการเทรดต่อเนื่องประมาณ 1-2 ปีแม้สุดท้ายจะขาดทุนแต่มีหลักฐานยืนยันที่มาของเงินทั้งหมดอย่างไรก็ตามเนื่องจาก DSI ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องบางส่วนจึงต้องกลับไปจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเข้าชี้แจงอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ถูกตรวจสอบในปัจจุบันและบางบริษัทก็ไม่รู้จักส่วนกรณีเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสกับกลุ่มบล็อกเกอร์นั้นเป็นเพียงการใช้คะแนนสะสมแลกรางวัลไม่ใช่การเดินทางในฐานะผู้บริหารบริษัทและยืนยันว่าไม่เคยชักชวนประชาชนลงทุนฟอเร็กซ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบล็อกเกอร์โดยคลิปที่เผยแพร่เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นและย้ำไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือสแกมเมอร์ศาลอาญาให้ประกันตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นในวงเงิน 50,000 บาทหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญาปมหวย30ล้านบาทฐานแจ้งความเท็จให้ผู้อื่นต้องรับโทษคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: ภายหลังจากที่ศาลอาญาเสร็จสิ้นการอ่านคำพิพากษาในคดีความศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายปรีชาไข้ควรหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นระหว่างอุทธรณ์คดีความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและร่วมกันยื่นคำร้องต่อศาลโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาตลอดการพิจารณาคดีและไม่ปรากฏพฤติกรรมหลบหนีจึงอนุญาตให้ประกันตัวพร้อมกำหนดหลักทรัพย์คนละ 50,000 บาทโดยทั้งสองได้ยื่นกรมธรรม์ประกันอิสรภาพเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันศาลจึงสั่งดำเนินการยึดหลักประกันและทำสัญญาประกันตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดตามกระบวนการต่อไปพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทมีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและประคองเศรษฐกิจพร้อมเร่งดึงเอกชนร่วมลงทุนและผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทมีความจำเป็นในการประคองเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตราคาพลังงานโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ3ด้านได้แก่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาลจะเร่งดึงภาคเอกชนร่วมลงทุนผ่านรูปแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงผลักดันการใช้พลังงานสะอาดไบโอดีเซลและพลังงานชีวมวลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันลดภาระดุลบัญชีเดินสะพัดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี2570จะยึดหลักความโปร่งใสเปิดเผยและวินัยการคลังโดยถ่ายทอดสดการพิจารณาของคณะกรรมาธิการทุกครั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ปี2570เป็นปีแห่งการลงทุนของไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกานะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การต้องเสียเธอ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
12: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
15: ชั่วโมงที่สอง
16: ครับครับครับ
17: ครับผม
16: ชั่วโมงนี้ก็ต้องมาหางานกันหน่อย
17: โอเคงานด้านไหนยังไงไปดูกันนะครับ
18: รับสมัคร Procurement Officer หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ JobsDB by C มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณเจรจาเก่งชอบวางแผนและมีสายตาด้านต้นทุนธุรกิจ Procurement Officer อาจใช่สำหรับคุณเลยค่ะ Procurement Officer หรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อคือผู้ที่ดูแลการจัดหาสินค้าและบริการให้กับองค์กรในราคาที่เหมาะสมคุณภาพที่ดีและส่งมอบตรงเวลางานของคุณคือจัดซื้อสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศติดต่อประสานงานและเจรจากับซัพพลายเออร์เปรียบเทียบราคาเงื่อนไขการซื้อเพื่อให้ได้ความคุ้มค่าสูงสุดจัดทำเอกสารสำคัญติดตามสถานะการสั่งซื้อการส่งมอบและการรับสินค้าให้เป็นไปตามแผนถ้าคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบและชอบเจรจาต่อรองพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจงานนี้เหมาะสำหรับคุณเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่า Procurement Officer ที่ช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobsDB by C ก็จะเห็นได้ว่างานนี้มีบริษัทเปิดรับตลอดเวลาสามารถดูได้ว่าที่ไหนแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราฐานเงินเดือนเป็นเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
19: พนักงานจัดซื
16: ้อจัดซื้อ
17: ครับผม
16: จัดซื้อนี่ผมชอบนะถ้าผมได้อยู่กับสมมติแบรนด์ที่มันเก๋ๆแล้วไป
17: ก็สนุกดีใช่ไหม
16: ก็เหมือนเราช้อปปิ้งไง
17: เป็นคนซีเล็กของ
16: เลือกเรื่อง
20: จ
16: ั
20: ดซื้อ
16: ชอบไหม
20: จัดซื้อแล้วนายจ่ายชอบป่ะ
16: หรอ
17: น่าจะเป็นการจัดจ้างมาก
16: จัดซื้อจัดจ้างหรอ
17: ใช่ใช่
16: ยังซื้ออยู่เหรอทุกวันนี
20: ้ฮะอ๋อมันก็ต้องซื้อต้องใช้ของกินต้องใช้
17: ก็ถูก
16: ครับครับครับ
17: มาดู Officer
16: ที่บริษัทอะไรฮะ
17: Oxygen AI ครับ
16: โ
17: อ้ Hardware IT Equipment Focus
16: ครับ
20: เป็น
16: เร
20: ื่
16: อง
20: 40,000
16: เรื่อง IT นะ
17: ครับทำแถวปทุมวัน
16: ครับ
17: เต็มเวลา 3-40,000 บาทครับ
16: ครับผม
17: มีอะไรอีกมีอะไรอีก
16: Panasonic ไม่บอกราคาน
17: ะฮะ Panasonic น่าจะได้วิภาปะอ๋อไม่บางร
16: ัก Procurement Officer
17: นะครับ
20: Yeah for life
16: เล่นอะไรเปล่าม
17: ีก็คือนะ
20: Panasonic
16: ไอ้ Dear for life
21: นอนดึก
17: นะไม่ใช่กลางคืนไม่ทำไมเนี่ยก่อนที่จะมีซาร่ามา
16: เขาเลิกใช้ไปยังไง
20: ได้เลิกแล้วบ้าง
16: เลิกไปบ้างนะบายเม็ดฮะ
17: ครับ
16: บายเม็ด
21: ซื้อยา
16: บายเม็ดสยามรับ purchasing specialist ทำงานที่บางรัก30,000-35,000ฮะ
17: เงินเดือนใกล้ๆกันหมดเลยอ่ะ
16: จากุต้า
21: เนื้อปะเขานำเข้า
17: จากุต้าเป็นวัตถุดิบหรอBrother Trading
16: ครับ
17: นะครับจ
16: ั
17: ดซื้อเหมือนกันสินค้าขายปลีกอุปกรณ์อุปโภคบริโภค 3-45,000
16: ครับ
17: มีอะไรอีก
20: ราคาเงินเดือนไม่ต่างกันมาก
17: ใกล้ๆใกล้
16: ๆ 40,000 ประมาณนี้ Nestle อันนี้ Nestle ไม่บอกเงินเดือน
17: ครับ
16: Toyota
17: ก็ไม่บอกเงินเด
16: ือ
17: น
16: ไม่บอกเงินเดือน Toyota เหรออู้นั่นมันไปด
20: ีนะ
17: ทำอะไรอ่ะ
16: ใช่
21: เอาพวก
20: ไ
21: อ้นี้ป่ะ
17: Start Your Journey
16: อืม
20: ตัวใหม่ยิ่งดี
16: อันไหนอันไหน
20: FJ
17: น่าสนใจนะ
20: ฟุตจอย
17: ไปออกฟุตจอยนะก็เยอะอยู่บริษัทคอบรา
16: อุ้ยคอบราครับเอาไหม
17: แต่ทำชลบุรีนะ
16: ดาร์คสปีด
20: ได้คนละคอบรากัน
17: นี่ไม่กลับ 23,000-33,000
16: แต่จริงเยอะนะเดอะมอลก็น่าสนุก
21: ต้องใช
16: ้
21: เยอะ
16: จัดซื้อไปอยู่ในห้าง
17: เยอะใช่ไหม
16: อยู่ที่ว่าเราไปอยู่สินค้าอะไรอะเนาะ
17: มีอะไรอีกไหม
16: ครับสีนิปปอนเพ้นท์นะ
17: ครับ
16: ครับ
17: วิถีไทย
16: ครับ
21: ออโ
0: ตอนแรกเดินใกล้ๆก
20: ันปตท.กันด้วยนะ
16: ปตท.โอ้ย Panasonic รับเยอะ
0: จัดซื้อมีเยอะ
16: ครับ
20: ลองเข้าไปดูกันได้ใน Jobs DB by C
0: ครับครับ
16: ครับมี UTCC ก็เปิดรับ
0: ฮะ
20: หอนค้า
16: หอนค้า
0: อืม
16: University of the Thai Chamber
0: 20,000-25,000
16: อืม20,000-25,000
0: เราไปบ่อยที่นี่
16: จะซื้ออะไรถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นพวกสื่อการเรียนการสอน
0: อุปกรณ์ต่างๆงี้ป่ะ
16: ส่งหนังสือเข้าห้องสมุดอะไรเงี้ยหร
0: อมั้ง
16: อืม
0: อ่ะเราไปเสิร์ชดูกันได้ครับขอบคุณ Jobs DB ด้วย
16: และตอนนี้ฮะราชินีแห่งวงการจัดซื้อฮะ
20: ครับผม
16: ได้เดินเข้ามาที่ห้องของเราแล้วฮะ
20: เอ้ยไม่ได้มาคนเดียวด้วย
16: โอ้โหเฮ้ย
20: พามาเอ
16: ๊
20: ะ
16: ยังไง
20: มาด้วยกัน
16: เด็กในเครือหรือเปล่า
0: ใช่ๆๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมาจะนั่งเป็น2ตัวหรือว่าจะนั่งเป็นตักกันดีฮะ
20: เฮ้ย
0: ครับผมเชิญครับ
9: สวัสดีครับเรารีบปฏิเสธนะ2ตัว
20: ทำไมถึงมาด้วยกัน
16: เอานั่ง
9: เอามาผมเฟิร์สนะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน
16: ์นี่
0: มศว
16: เราไปเจอกันมาแล้วครับแต่คิ้วเราสีเราเปลี่ยนตอนที่เราไปเจอใช่มั้ยอ๋อนึกว่างอ
0: จำสีคิ้วน้องได
16: ้เออเป็นคนสีคิ้วไง
0: คนสีคิ้วมันใช่เขาทำสีคิ้วไม
9: ่คนโคราช
16: คนโคราชคนโคราช
0: สีคิ้วคนสีคิ้ว
20: คือเจ้าของ
0: จ้าทางจับ
16: ด
0: ี
16: บ
0: ี
20: ท
16: ุ
20: กอาท
16: ิ
20: ตย
9: ์ครับ
0: ใหญ่ที่สุด
16: ครับ
0: ใช่
20: ไม่ถึงบ้าน2คนนะที่ประตู
16: มาวันนี้เป็นเจน4
9: ใช่ครับผมใช่ซึ่งพี่เขาก็เจนซีเหมือนกัน
16: ครับ
9: ซีเนีย
0: ทำมาหลายปีทำมาหลายปี
16: ประสบการณ์ทำงาน
0: ครับ
16: เยอะแล้วน้องเฟิร์สแนะนำตัวหน่อยสิวันนี้เป็นตัวแทนเจนซีแล้วเป็นผู้ชายท่านแรกเจนซีเจนซีชายท่านแรกโอเคแนะนำตัวนิดหนึ่ง
9: สวัสดีครับเฟิร์สนะครับมาจากมศวครับผมคณะมนุษยศาสตร์สารสนเทศศึกษาครับผม
16: ครับวันนั้นเฟิร์สเราไปถ่ายใต้ตัววิทยาเฟิร์สเป็นคนพาเราเดินทั่วมศวแต่ว่าพี่ถูก
9: ใช่ครับเพราะเหมือนกัน
16: เฟิร์สก็เพิ่งรู้จักมหาลัยวันนั้นแหละพร้อมๆกับเรา
20: ผมก็ปีอะไรนะ
9: ปีกำลังจะขึ้นปี4แล้วครับปี4
20: แต่เพิ่งรู้จักวันนั้น
16: รู้จักวันนั้น
9: เรียนม3ปีพี่เพิ่งรู้ว่าคณะมีอะไรแบบ
16: นี้ถูกคนแล้วถูกคนวันนั้นไม่ไปหรอ
20: ไป
0: ไปด้วยกันไป
16: ไม่รู้อะไรทั้งอย่างอ่ะ
20: จะให้น้องผู้หญิงตอบตลอดเวลา
9: ตาที่ใส่
16: เห็นไหมใครก็จำเฟิร์สได
0: ้เหมือนเราที่บอกถ้าเราเรียนกันเราเหมือนเฟิร์สนี่แหละ
16: ครับครับ
0: โอเคนะครับ
16: โอเค
0: สบายดีนะคร
16: ับ แล้วก็ตอนนี้เฟิร์สแสดงซีรีส์ด้วยใช่ไหม
9: ครับเป็นโฆษณา
16: เป็นโฆษณาเหรอโฆษณาอะไร
9: ก็โอ้มีพูดชื่อแบรนด์ได้ใช่ไหมครับ
16: ได้ถ้าไม่ใช่จัดหางาน
9: โอเคได้
16: เป็นประเภทก็ได
9: ้ประเภทห้างครับผมแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทิชชู่แล้วก็
0: เยอะจังอ่ะ
9: เยอะไม่เยอะมาก
16: วันนึงงั้นก็เชิญไปแคสได้เลยฮะ
0: เดี๋ยวคุยก่อนเนี่ย
20: ก็น้องแค่อวดนิดหน่อยเอง
16: ครับ
0: โอเค
16: ขอโทษนะขอโทษนะ
0: ครับผม
16: โอเควันนี้ต้องมาคลายความสงสัยกันให้กับเจนซีหน่อยฮะ
9: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะคลายให
16: ้คลายกังวล
9: คลายก
16: ัง
9: วล
16: แล้ว
0: จะเปิดประตูลมก่อนได้เลย
20: คนละคลาย
16: คนละคลาย
0: โอเคอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่า
16: โอเค
20: ประตูลม
16: เริ่มจากท็อปิกแรก
9: ครับผม
16: ความกังวลเรื่องตัวตนและคุณค่าชีวิตนี่เป็นไงคุณเฟิร์สมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างไหมอย่างเช่นกลัวไม่มีคุณค่ากลัวว่าตัวเองธรรมดากลัวการเปรียบเทียบอะไรแบบนี้เพราะว่าเจนเรามากับโซเชียล
9: ใช่คร
16: ับ โอเคเป็นไหมเอาจริงสัก
0: แป๊บนึงนะปวดขามากอีกตัวมันหลับมันไม่ไหวไม่ไหวนี่วะ
16: ว่า
0: อีกครึ่ง
16: ชั่วโมงมันนั่ง
0: เ
16: นื้อเหนื่อย
0: ไม่ไหวเลยมัน
20: โคตรไม่ได้เลย
0: ดูดิไม่ไหวดูดิมันไม่ไหวจริงๆพออยู่ยาวๆขอเข้าอีนะ
20: เดี๋ยว
0: ม
20: ันแตกอ่ะ
0: ไอ้เดี๋ยวเอาอีกตัวเดี๋ยวอีกตัวเดี๋ยวเอาไปติดอีกตัว
9: พี่บอกเขาอีตรงว่างที่นั่งข้างๆไม่มีคน
16: อุ้ย
9: แต่มีกุม
0: มาไอ้ตุ่มนั่งสบายๆไปดีกว่า
9: ก็ว่าเห็นใครขี่คอ
16: ครับเฮ้ย
9: ไม่มีคนเล่นครับคนเล่น
16: อ่ะความกังวลของเฟิร์สที่เกี่ยวกับตัวเองและการเปรียบเทียบมีไหม
9: จริงๆอ่ะเฟิร์สเป็นคนที่กังวลเรื่องตัวเองมาก
16: ทำไม
9: ครับว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของตัวเอง
16: ทำไม
20: เฟิร์สไม่ได้กังวล
0: กังวลทำไมอ่ะ
20: ถ้ารูปลักษณ์ของตัวเองเป็นรูปลักษณ์พี่ได้ไหม
9: ไม่ครับคนเรามันแบบบางทีอ่ะมันเสพสื่อบ่อยใช่ไหมมันมีโซเชียลเยอะมากแล้วทีเนี้ยมันก็มีแบบคนหน้าตาดีเยอะมากผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วที่เราแบบไม่ได้ไปตรงนี้เพราะว่าเราหน้าตาดีไม่พอแบบบางทีไปแคสงานเนี่ยครับก
16: ็
9: ไม่ได้งานใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบหรือว่าเราแสดงแข่งไปหรือเปล่าหน้าตาเราดีไม่พอหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะแบบไม่ได้สูง185หรือเปล่าก็เลยแบบไม่ได้งานนี
20: ้โอ้โห
16: เปรียบเทียบเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบ
20: ที่เป็นเฟิร์สนะ
16: เป็นไง
20: มัน
16: ตายไปแล้วใช่คุณคงเพลิดเพลินกับชีวิตจนตายไปแล้ว
20: ใช่ใช่ไม่ตายเลยนะพี่พานพี่ประตูตายด้วยนะ
16: ใช่
9: ไม่ทำอะไร
20: ไปด้วยกันเหรอ
16: ใช่อยู่ด้วยกันเหรอ
1: สุ่มเสี่ยงมาก
3: เลยอ่ะครับ
1: สุ่มเศร้าเลยตอนนี
3: ้ครับ
22: โอเคพี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: สื่อมันเยอะ
1: จริงๆอ่ะตุ้มว่าการเปรียบเทียบอ่ะมันไม่ได้ตุ้มว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แบบนานแล้วอ่ะ
22: ยุคเรามีไหม
1: ยุคเลยยุคเราก็มีตั้งแต่แบบเอาจริงๆตั้งแต่พ่อแม่ที่แบบบางคนเน
3: า
1: ะ
3: เปรียบเทียบกับญาติ
1: เปรียบเทียบกับญาติญาตินู่นนี่นั่นมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เหมือนฝังอยู่ในพวกเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยตุ้มเลยอยากคิดอันดับแรกเลยอ่ะคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับ
3: ครับ
1: จริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะเป็นคนธรรมดาหมดนี่แหละครับ
23: ผมเกลียดสื่อครับ
20: ครับนั่งในห้องกลิ่นเว็บมาเรามาพูดหรือเปล่า
1: ฮะใช่ครับพี่อ้อยเอง
3: ก็ไปได้หมด
1: ก็อันนี้ครับก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะก็เป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปนี่แหละคร
3: ับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเรามีความพิเศษอยู่ในตัวไม่งั้นนะครับเวลาที่เราไปทำงานหรือไปสมัครงานไหนก็ตามไม่ว่าอันจริงๆไม่ว่าเฟิร์สจะเป็นอินฟลูหรือบางคนจะแบบไปทำงานปกติตุ้มทำงานการตลาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับสิ่งที่มันแสนพิเศษเนี่ยมันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์หรือตอนที่แบบเขาคัดเลือกหรืออะไรครับสังเกตไหมว่าแบบอย่างถ้าเฟิร์สไปแคสงานบางงานเนี่ยมันจะมีแบบออร่าบางอย่างหรือมีแบบความพิเศษบางอย่างแบบเปล่งประกายออกมาทำให้เราได้งานนั้นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับตุ้มเลยคิดว่าจริงๆอ่ะความธรรมดามันเป็นทุกคนอยู่แล้วแหละทุกคนเป็นความธรรมดาอยู่แล้วแหละครับ แต่จริงๆอ่ะทุกคนอ่ะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
3: ครับครับครับ
22: สนใจไปแทนไตเติ้ลในผู้ทอผู้โถไ
3: หมโอ้ยสนใจ
22: ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไตเติ้ล
20: ไม่ต้องแทนนะสิ
3: ปรึกษาได้ปรึกษาได้
20: ใครไม่ว่างเดี๋ยวพี่ประตูมาแทน
22: เดี๋ยวมาไตเติ้ลไม่ว่างเดี๋ยวโทรไป
3: ไม่ต้องดูในเรื่องหน้าตาทุกคนมีเสน่ห์ส่วนตัวซ้อน
1: ครับ
22: ครับครับอ่ะมีข้อความเข้ามาที่ดูตรงนี้นี่เจนซีเนียร์กันหมดเขาบอก
20: ไม่มีน้องเฟิร์สไง
22: น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สซีแท้
1: มาตบปากเท่าอายุ
22: เดี๋ยวเสียงพี่ประตูนะเมื่อกี้คนนี้ส่งเรซูเม่มารับเลย
1: ครับโอ้ยขอบคุณครับ
20: พี่ประตูครับ
22: ครับ
20: พี่เป็นลูกค้านะครับ
22: รู้ไหมฮะ
20: ตบปากตบปากไม่ได้นะ
22: ฟิลไลท์โฮม
3: จะตบไหมตบตามจำนวนอายุ
22: ใจนะครับอยู่มาอุ้ย 2-3 ปีแล้วตรงนี
3: ้ว่า
22: อะไรฮะปกติพี่มะตูมเป็นคนจัดหรือคนซื้อฮะถ้าฝ่ายจัดซื้อเมื่อกี้เราคุยถึงฝ่ายจัดซื้อไป
1: แรงมากอ่ะเป็นคนจัดหรือเป็นคนซื้อ
22: หมายถึงว่าเวลามีปาร์ตี้เป็นคนจัดงานหรือว่าเป็นคนซื้อของ
1: เป็นคนชอบจัดงาน
22: ชอบแบบว่าจัด
1: เป็นคนชอบ
20: ที่บ้านไม่สุขเองไม่ที่บ้านเลยจัดที่บ้าน
3: จัดที่ไหน
1: ที่บ้านอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าแม่อยู
3: ่อ๋อ
22: ไปหาที่
1: เป็นที่อื่น
20: กลางสนามกลาง
1: ใช่ที่ละโหดฐานหน่อย
3: ที่โล่งๆคือโครม
22: โปรโมเตอร
1: ์ใช่
22: โปรโมเตอร์
1: ตู้โ
22: ปรโมเตอร์นี่เขาบอกพี่มะตูมเนียนไปกับเผือกอาร์ตโบบ้างซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะ การที่พี่มะตูมตามพวกเรามาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับนักเรียนเด็กๆรุ่นเฟิ
3: ร
22: ์สแพลนหลังเรียนจบไว้ยังไง
20: เออนี่คำถามจากเขาเฟิร์สลองตอบ
21: สำหรับเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สก็จะดูตั้งแต่แรกเลยว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรบ้าง
22: ครับ
21: อะไรที่เราไม่ชอบนะอาจจะตัดทิ้งไปก่อนเลย
22: ครับ
21: ใช่แล้วก็สิ่งที
22: ่ตัดสิ่งที่ไม่ชอบก่อน
21: ตัดสิ่งที่ไม่ชอบก่อน
20: มีอะไรบ้างที่ไม่ชอบ
21: ก็อย่างเช่นการ
22: ทุกวันนี้รู้ยังตื่นเช้าไม่ชอบตื่นเช้าโอเค
21: ใช่การทำงานที
20: ่เข้าใจได
21: ้อาจจะอยู่ในเมืองเกินไปแบบรถติด
22: โอเค
21: เพราะว่าจำเผื่อเวลายากมากใช่
22: แล้วอะไรอีก
20: ไปทำนอกเมืองทำกับวัวควายก็ได้หรือ
22: ว่าไงไม่เอาแบบรถไม่ติดเลยไม่มีถนนด้วย
21: ใช่ๆอ่ะเอาไปเปิดฟาร์มไหมครับ
22: โอเค
21: ทำจากมูล
3: ไม่ชอบความวุ่นวาย
22: อย่างน้อยรู้ว่าเราแพ้การตื่นเช้าแล้วมีอะไรอีกถ้าเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนมาวิชาอะไรที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ที่ตัดออกไป
21: Database
22: ใ
21: ช่ครับผม
22: เป็นยังไงไปเรียนเป็นไง
21: ด้วยเพราะว่ามันต้องละเอียดมากแล้วมันต้องแบบรวบรวมข้อมูลเยอะมากซึ่งเฟิร์สเป็นคนอ่องแล้วก็เป็นคนเบอร
22: ์
21: การ
22: ใช่ๆๆๆใช่
21: ไม่เหมาะเรื่อง
22: ใช
21: ่อาจจะแบบเกิดข้อผิดพลาดได้เพราะว่าการทำ Data Analytics เนี่ยมันต้องแบบเชื่อมกันหมดเลยครับถ้าผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวก็คือ
20: ยาว
21: แบบล่มเลย
3: รู้ว่าไม่ถนัด
22: เรารู้ว่
3: าไม่ถนัดรู
21: ้น่ากลัวน่ากลัวแต่ทำได้ครับแต่ทำได
3: ้ครับ
22: ครับ
20: เราเรียนคณะอะไรนะฮะ
21: สารสนเทศครับผม
22: ครับ
21: คณะมนุษยศาสตร
3: ์มนุษยศาสตร์สารสนเทศ
22: ตัดสิ่งที่ไม่ชอบกลัวน้องกลับก่อนหมดเวลาครับก็คือ
20: ตัดพวกเรา
22: ตัดพวกเราออก
21: เฮ้ยผมชอบพี่มาก
22: พอพูดปุ๊บเราหายปั๊บพี่ประตูมอยู่ไหม
20: ไม่อยู
22: ่ไปด้วย
2: ไปกันหมด
22: ไปด้วย
20: ให้คนฟังตบปากขึ้นด้วย
2: มาในขั้นนี้แล้ว
22: หนูเป็นเด็กเจนซีก็ดูนะคะอยากไปออกช่วงจ็อบเจนซีด้วยค่ะรบกวนพี่แท็กฝากพิจารณาด้วยค่ะ
2: ลองทัก
20: ส่งเรซูเม่มา
22: ส่งเรซูเม่มา
2: ใช่ครับ
22: engage ในโซเชียลสำคัญกับเด็กเจนนี้มากจริงไหมอะ
21: จริงๆเฟิร์สรู้สึกว่ามันก็แล้วแต่คนครับผมแบบเพื่อนเฟิร์สบางคนอะรักความไพรเวทมากเป็นซีอันดับหนึ่งเลยจะปิดแอคทุกอย่างเป็นแบบไพรเวทหมด
22: โอเค
21: ใช
22: ่ไม่ต้องการไลฟ์ไม่ต้องการอะไร
21: ไม่ต้องการอะไรเลย
20: เราเล่นอะไรอ่ะ
21: ถ้าเป็นเพื่อนของเฟิร์สใช่ไหม
22: คนนั้น
21: เขาก็จะเล่น IG TikTok ที่พวกนี้แหละครับ
20: มีไว้เสพคนอื่นอย่าง
21: เดียวไว้เสพคนอื่นอย่างเดียวไม่ลงอะไรเลย
22: ไม่ลง
2: ตัว
21: ซ่อนทุกอย่างเลยแต่ถ้าแบบเฟิร์สอ่ะเฟิร์สรู้สึกว่าสำคัญเพราะว่าการที่คนมองเห็นเรามากเท่าไหร่แล้วก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้น
20: เราทำงานคนละแบบ
22: ใช่เฟิร์สเป็นงานเบื้องหน้า
20: ใช่
1: เพราะเมื่อกี้คุยกับน้องอ่ะเหมือนแบบน้องก็บอกว่าของคณะน้องสาขาน้องมันเป็นเกี่ยวกับสารสนเทศเนาะซึ่งเป็นแบบเกี่ยวกับพวกดาต้าอะไรติกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วน้องก็บอกว่าเพื่อนๆน้องจะเป็นอินโทรเวิร์ตค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็น่าจะถูกต้องกับ
2: อยู่กับหน้าจอ
1: ใช่กับแบบพวกแบบ UX UI developer ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่ง Job CB มีงานเยอะมากใช่
22: แล้วจอที่พูดขึ้นมาจะขายของ
21: แล้วก็จะมีต้องชอบเพื่อนผม
2: มากำลังทำคะแนนขึ้นแต่ฉันจะไปตบคน
21: หลังจากตบปากตามอายุ
22: เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเราเล่นเยอะไปนะขายของ
1: งานเยอะมากจนคำว่า data analyst คำว่า data analysis นะครับขึ้น top 5 keyword ของ Job CV ในครึ่งปีหลังอันนี้คือเรื่องจริง
22: จำได้ไหมว่า5นี้มีอะไรบ้าง
1: 5มี work from home อันดับ1
2: ครับ
22: นี่คือ work from home คือคำเซิร์ชอันดับ1
1: คือคำเซิร์ชอันดับ1คือคนอยากได
22: ้มันเป็นเทรนด์เลย
1: ใช่อยากทำงานอยากทำงาน
22: ใช่มั้ยอ่ะถ้าถาม Gen Z อ่ะ work from home โอเค
1: work from home อันดับ1อันดับที่2คือ new graduate ก็คือแบบเด็กจบใหม
22: ่
1: อันนี้คือแบบแซงขึ้นมามากอย่างเง
22: ี้
1: ย
22: ครับแสดงว่าน้องๆจบใหม่เนี่ยเข้ามาใช้ Jobs DB เราเยอะขึ้นมาก
1: ใช่เยอะมากเยอะมาก
22: ต้องมาจากเนี่ยรายการของเราอยู
2: ่มันแน่นอนอยู่แล้วของเราคือมาคู่กับ Jobs DB เราโตไปด้วยก
22: ัน ใช่เราไปมหาลัยมาเยอะด้วย
1: ใช่ใช่ซึ่งก็คืออังคารคุมปอง
22: ไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม
22: ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
2: ช่ไม่ใ
1: ช่ไม่ใช่
22: ไ
1: ม่ใช
22: ่ไ
1: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
2: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
22: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
2: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม
1: ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
2: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
22: ไม่ใช่ไม่
1: ใช่
22: ไม่ใช่ไม่
1: ใช่
22: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่ไม่ใช่ไ
22: ม่ใช
1: ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันที่5คือ HR
2: อ๋อเหรอ
22: HR มาแรง
1: คนอยากทำงาน
22: ก็มาจากรายการเราเนี่ยเวลาเราไป OT เราไปอะไรเรามักไปคุยก
1: ับ
22: HR
1: ใช
22: ่มักไปคุยกับ HR แล้วก็หนังของเต๋อณพล
2: อ
22: ่ะ Human
2: Resource
22: ก็พูดถึงเรื่อง HR เป็นแผนกที่มาแรงมากในช่วงหลังเนี่ย
1: ซึ่งอันนี้เชื่อถือได้แน่นอนเพราะว่าเก็บข้อมูลเยอะมากครับ6เดือนคือครึ่งปีหลังเลยคร
22: ับ
1: ก็คือแบบทั้งที่6เดือนขึ้นมาม
22: ีคนบอกอันดับ6เซิร์ชคือพี่มะตูมจริงไหมฮะอันนี้จริงไหม
1: เลยจริงจริงจริงครับน้องนิชาน่ะคือพี่มาตูม
22: คนอยากรู้จักก็ไปหาในแอป JobDB หวังว่าจะเจอ
1: ใช่หวังว่าจะเจอ
22: หวังว่าจะเจ
2: อนี่เขาออกมา OT ตรงนี้
22: โหบอกโอ้จะบวกลูกค้าแล
2: ้
22: ว
2: ไม่หยอก
22: ไม่ไม่ไม
2: ่มาตูมเฉยๆ
22: รักขยับเก้าอี้เฉยๆ
2: ใช่ครับ
1: น้องบอโหดทำไมโหดอ่ะ
21: เกิดการบวกเกินเกิดขึ้น
22: ไม่มี
21: ไม
22: ่
21: ม
22: ีถ้าสัมภาษณ์งานแล้วบริษัทขอดูโซเชียลคิดว่ายังไงอันนี้คงถามเฟิร์สนะ
21: ส่วนตัวเฟิร์สว่าบริษัทเนี่ยอาจจะอยากดูไลฟ์สไตล์เรามากกว่าว่าแบบเรามีความแบบนินทาเจ้านายหรือเปล่าท็อกซิกหรือเปล่าเอาเรื่องภายในเนี่ยไปโพสต์ลงหรือเปล่าย
22: ินดีให้ดูไหม
21: ถ้าเป็นเฟิร์สยินดีอยู่แล้วเพราะเฟิร์สเปิดพับ
22: แล้วไม่มีอะไรอยู่แล้วเข้าไปดูได้เลย
21: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเพื่อนที่เขาตั้งไพรเวทก็อาจจะโชว์ให้ดูจากมือถือเขาอะไรครับแต่ว่าก็น่าจะไม่มีปัญหา
20: เพราะเฟิร์สก็ใช้แอคหลุมในการโพสต์แทนถูก
22: เวลาไปด่าคน
21: บางทีก็แบบพี่อาร์ตอะไรวะ
22: เด็ด
21: ตัวจ้ารักพี่อาร์ต
20: รักพี่อาร์ตแต่ว่าเฉพาะคนดังนะมึงก็ลืมกูแล้ว
2: ลืมอยู่แล้ว
22: พี่ตัวไหมบริษัทเช็คจริง
2: ดูไหม
1: บางบริษัทดูครับพี่เผือกดูจริงๆก็แต่ว่าเนี้ยครับบอกไว้ก่อนเนาะว่าอย่างที่เคยย้ำว่าถ้าในเรซูเม่เราอะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่โซเชียลมีเดียของเราก่อนนะยกเว้นว่าถ้าเราถูกเรียกไปสัมภาษณ์ใช่แล้วเหมือนเขาขอแล้วอะไรเงี้ยครับเราค่อยให้ตอนนั้นก็ได้
2: ใช่ว่าตอนใส่เรซูเม่ไม่ต้องใส่ลง
1: ไม่ต้องใส่เพราะว่าจริงๆเราส่งเรซูเม่ไปอะครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่า HR คือคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับเราก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยการที่เราให้ข้อมูลส่วนตัวพวกนี้ไปเยอะๆอะไรเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นใครเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือเป็น
4: เซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่า
1: อาจจะเซฟตัวเองไว้ก่อน
22: ถ้ามาหาใน JobsDB อ่ะโอเคค่อนข้างที่จะกรองได
1: ้
22: แต่ว่าการที่จะส่งเรซูเม่ไปเอาจริงไม่ว่าจะเซฟแค่ไหนมันก็มีความเสี่ยง
4: ก็ทำ
22: อะไรที่ไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องส่งโอเคเซลมีเปิดรับเจนซีไหมพี่มะตูมอาชีพเซลมั้งใช่ไหมฮะ
1: อาชีพเซลเยอะมากถูกต้องครับ
22: เด็กจบใหม่เป็นได้ไหมฮะ
1: เป็นได้ครับเซล AE มีเยอะมากในจ็อบ CB เสิร์ชได้เลยครับเซล representative หรือ account executive อะไรเงี้ยคร
22: ับ
1: มีเยอะมากเป็นติดอันดับ1ใน5เหมือนกันการประกาศงานที่เยอะที่สุดครับของ JobsDB ในทุกๆเดือน
22: โอเค อยากให้พี่มะตูมไกด์การเขียนเรซูเม่ให้โดนหน่อยค่ะ
1: ครับมีเวลาสัก1ชั่วโมงมั้ย
4: ครับจริงบอกได้
22: พอเข้าไป JobsDB
1: ใช่
22: ที่
1: ทํา DB มีวิธี
4: เค้าบอกเลยทริคเรซูเม่ดีมากบางทีเด็กเจเนี่ยยังไม่ค่อยรู้หรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ย
22: ถ้าเป็นพี่มะตูมเองล่ะถ้าเกิดทําเรซูเม่ในช่วงเวลาแบบเนี้ยพี่มะตูมทำแบบไหนฮะ
1: ถ้า
22: เอาเรื่องจริงเลยที่ว่าจะไปย้ายจะย้ายไปที่ไหน
4: ชี้หน้าเลยเมื่อกี
22: ้ย้ายแผนกย้ายแผนก
1: ใช
22: ่คืน
1: ใช่ใช่ใช่ยังอยู่ในนั้นอยู่ก็เหนื่อยมากเลยก็ถ้าเป็นตูมอ่ะถ้าตูมทำตอนนี้ครับอาจจะดูในส่วนของคีย์เวิร์ดก่อนละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ครับอย่างใน job CB เองอะไรเงี้ยครับสิ่งที่หรือว่าหลาย HR ตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยจำนวนเรซูเม่ที่เข้าไปหา HR เนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้การแข่งขันมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะมันท้าทายขึ้นเรื่อยๆกับการตลาดงานอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรซูเม่เยอะขึ้นนะครับหลายๆบริษัทก็เริ่มใช้แบบตัวช่วยในการคัดเลือกเรซูเม่ก่อนเนาะเราเรียกว่า AI ละกันเป็นตัวสกรีนรอบแรกอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตุ้มจะทำก็คือตุ้มจะพยายามหาคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการมากที่สุดคีย์เวิร์ดหาได้จากตรงไหนครับคีย์เวิร์ดหาได้จากตัวประกาศงานหรือ job description นั่นเองนะครับลองเข้าไปดูว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วมันแมทช์กับสิ่งที่เรามีหรือเปล่า
4: ครับ
1: เราก็สามารถจับส่วนนั้นนะเข้ามาใส่มีคีย์เวิร์ดไหนที่แบบโปรแกรมไหนหรือแบบมีคีย์เวิร์ดไหนที่มันตรงกับเราเราเอามาใส่ในเรซูเม่ของเราให้เยอะที่สุดแต่มันต้องเป็นความจริงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายกับการสกรีนในรอบแรกมากขึ้นอะไร
22: มันจะแมทช์ง่าย
1: มันจะแมทช์ง่ายมากขึ้นเพราะว่า AI กับมันจะแมทช์กับคีย์เวิร์ดที่ HR หาอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้เรามีโอกาส
22: ยัง
1: ช่วงรอบต่อไป
22: ช่วงแต่ตัวหางานเวลาเรามีจ็อบมาเล่าให้ฟังมันจะมีจ็อบเดสคริปชันอยู่ว่าเขาต้องการคนแบบไหนมันจะมีคำเหล่านั้นน่ะ
1: ใช่ครับ
22: เราเอาคำเหล่านั้นน่ะไปแปะ
4: ใน
22: เรซูเม่ของเรา
1: ใช่
22: เขียนในการแนะนำตัวเราถูกไหมฮะ
1: ใช่ๆเขียนในการแนะนำตัวเขียนในสกิลอะไรครับหรืออันไหนถ้ามันแบบถ้ามันแมทช์กับประสบการณ์การฝึกงานที่เราเคยมีหรืออะไรเงี้ยอยู่ครับสามารถเอาไปใส่ตรงนั้นได
4: ้
1: คร
4: ับอย่าไปมั่วนะเพราะสุดท้ายพี่มะตูมเคยบอกเลยว่าสุดท้ายสัมภาษณ์ก็รู้อยู่
1: ใช่ครับแล้วก็จริงๆอ่ะ job description เนี่ยสำคัญนะครับอยากให้อ่านดีๆก่อนที่จะสมัครเนาะอย่าพึ่งหวานอะไรครับพยายามอ่านเพราะว่าถึงคุณหวานไปแล้วคุณมาบ่นทีหลังว่าคุณไม่ได้งานคุณส่งไป200 300งานแล้วไม่โดนเรียกเลยเพราะว่าคุณหวานนั่นมันคือการที่คุณไม่ได้อ่านอะไรเลยแล้วคุณส่งไปกับงานที่มันไม่แมทช์กับตัวคุณเลย อะไรเงี้ยครับ
22: มีคนถามว่าตอนพี่มะตูมไปอยู่ Google
1: ไว
22: ้ตอนนั้นเรซูเม่เป็นยังไ
4: ง
22: เพราะว่าก้าวนั้นถือว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจนะไปทํา Google นะ
1: ก็อันนั้นจริงๆก็ทําเรซูเม่อันนั้นทำปกติเลยครับเป็นแบบว่าใช่เป็นเรซูเม่ป่ะจริงๆอะครับต้องบอกว่า จริงๆไม่อยากพูดแล้วคือ การได้งานนะครับตุ้มต้องบอกว่า
22: เอาเท่าที่ได้พอพี่ตุ้ม
1: ตุ้มต้องบอกว่า เหมือนแบบมันมีสกิลด้วยแหละส่วนนึงตุ้มคิดว่า 60-70% เลยแล้วก็อีกส่วนนึงอะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นแบบช่วงที่เราแมทช์กับตรงนั้นพอดีดวงด้วยคือมันจังหวะด้วยตุ้มคิดว่ามันจังหวะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะเรซูเม่ที่เข้าไปใน Google น่ะมันเยอะมากในแต่ละวันนึง
22: มันบริษัทในฝันนะ
1: ใช่ๆๆๆ มันก็เลยค่อนข้างยากกับการที่แบบจะโดนคัดขึ้นมาอะไรครับแล้วก็คัดขึ้นมาเนี่ย มันก็ไม่ง่ายด้วยในการต่อไปที่ต้องบอกว่าเหมือนพอเราเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราจะได้สัมภาษณ์กับคนทั้งหมดประมาณ5หรือ6คนซึ่งมาจากแต่ละแผนกซึ่งไม่เหมือนกันเลยแล้วคนทั้ง5ทั้ง6คนเนี่ยเขาก็จะมาลงความเห็นกันว่าคนเนี้ยมีความเป็นแบบ Googliness อยู่ในตัวไหมแล้วก็มีความเหมาะสมกับงานนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าคนใดคนนึงอ่ะไม่เอาก็คือตกรอบ
23: หรืออย่างนั้นเลยเหรอฮะ
22: สภาพสังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษใช
23: ่ Google เนาะ
22: เฟิร์สได้ไหม
5: Hello
22: ชอบที่ตอบได้ไหมตอบ Hello ชัน
20: มีคนบอกว่าจริงๆเฟิร์สเป็น AE ได้นะลูกค้า
22: บุคลิก
23: เขาหาคนน่าจะง่าย
5: AE
23: คน
5: เก่ง
20: AE ก็ขายงานขายงาน
5: ขอบคุณครับ
22: มีคนถามว่ารุ่นเฟิร์สนี่กลัว AI ไหมฮะ
5: จริงๆ
22: ส่วนตัว
5: ส่วนตัวก็กลัวเหมือนกัน
22: เราเป็นเบื้องหน้านะเรากลัวไหม
5: จริงๆโฆษณาบางแบรนด์ก็ใช้ AI เป็นแบบ
23: ไปแล้ว
22: ทัมมิ่งเลยตอนนี
5: ้ทัมมิ่งมีวิดีโอด้วย
22: ก็วิดีโอก็เป็นแล้วใช่ไหม
5: ค่อนข้างแบบหุ้ยน่ากลัวเหมือนกันแต่สำหรับแบบเด็กสารสนเทศครับที่เขียนเว็บเขาก็จะมีความรู้สึกว่า AI ก็มีประโยชน์นะเพราะว่าหนึ่งเลยทำให้มีความแบบมาจับเคลื่อนเรื่องง่ายขึ้น
23: ช่วยงาน
5: ก็สวยมากขึ้นด้วยเร็วขึ้นด้วย
23: ครับ
20: ก็จริงมัน
22: ครับ
20: ช่วยเราหลายทางนะ
22: ครับ
23: สกิลอะไรที่เด็กจบใหม่รุ่นนี้ต้องพัฒนาแบบเร่งด่วนมาก
22: ๆอ่ะพี่ประตู
1: สกิลที่ต้องพัฒนาแบบเร่งด่วนที่สุดเลยเนาะอยากให้ตอนนี้ครับนอกจากเราจะพัฒนาตัวเองให้แบบเหมือนแบบในเรื่องของ AI เรื่องอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าน้องๆอ่ะน่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของ hard skill เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
22: ใช้กันเป็นอยู่แล้ว
1: ใช่สิ่งที่จะย้ำอีกเหมือนเดิมก็คืออยากให้พัฒนา soft skill ครับน้องๆหลายคนแบบในเจนที่แบบ หลังๆมาเนี่ย soft skill หายไปค่อนข้างเยอะในเรื่องของแบบในส่วนของการ presentation เองหรือในส่วนของการพูดในส่วนของ communication เองอะไรเงี้ยครับลองไปฝึกในส่วนของ soft skill ขึ้นมาเยอะหน่อยเลยครับเพราะว่าแน่นอนว่า soft skill AI มันยังแทนเราไม่ได้หมายถึงว่ามันยังมาท้าทายเราไม่ได้เงี้ย soft skill เป็นส่วนสำคัญที่แบบเราสามารถพัฒนาได้เยอะและเป็นสิ่งที่คนทำได้ดีกว่า AI คร
23: ับ มี soft skill ที่ดีก็มีโอกาสก้าวหน้าได้เยอะเหมือนกันด้วยเนาะ
1: ใช่ครับใช
22: ่โอเคเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงเนาะให้เป็นตัวพักก่อนให้น้องเฟิร์สพักด้วย
23: ครับผม
22: แล้วเดี๋ยวกลับมาใครมีปัญหาจะถาม Gen Z หรือว่า Gen Y
23: ได้หมด
22: ก็ถามได
23: ้ครับเกินแล้วประมาณ
6: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
24: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
25: อพาช่างภาพพาไปมู
26: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
27: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
24: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
28: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time Duty สนับสนุนวัยกลางคนโดยแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB บีบายซี
29: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
30: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
31: พออยหอยกอปอกระป๋อง
32: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
29: วันพุธ
30: ฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
0: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
30: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
0: แฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
9: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
13: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
22: กลับมาสู่ช่วงใต้โต๊ะ Gen Z
23: ครับผม
22: นะครับ
23: อืม
22: เรามาถาม First ตัวแทน Gen Z เรื่องความกังวลกันต่อดีกว่า
23: ครับผม
22: เรื่องของค่าครองชีพต่างๆเรื่องการเงินต่างๆ Gen First มีความกังวลเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
21: จริงๆอ่ะ First รู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในชีวิตคือถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินอ่ะเรา
23: ทำอะไรไม่ได้เลย
21: ตุยได้เลยแล้วการที่เด็กจบใหม่รู้สึกว่าเงินเดือนมันสตาร์ทที่12,500-18,000เงี้ย
20: หรอไม่พอเนาะ
21: ไม่พอเลยครับซึ่งเดือนหนึ่งเฟิร์สใช้มากกว่านั้นอยู่แล้วแบบค่ารถค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าที่อยู่อะไร
22: ยังไม่ทันสิ้นเปลืองฟุ่มเฟือยอะไรก็หมดแล้ว
21: ไปเลยหมดแล้วใช
22: ่แล้วมีความคิดยังไงกับเรื่องพวกนี้บ้างเฮ้ยเราจะซื้อบ้านกันได้ไหมวะเจนเราเวลาโตไปอะไรเงี้ย
21: จริงๆอ่ะเฟิร์สก็มีความคิดนี้เหมือนกันเพราะว่าแม่เฟิร์สอ่ะมีบ้านตั้งแต่24ครับซึ่งรู้ว่าเร็วมากเราเฟิร์ส22แล้วยังไม่มีอะไรไม
22: ่มือ แล้วบ้านราคาเท่าไหร่
21: ใช่ครับมันแบบเงินมันเฟ้อขึ้นเยอะมาก
23: แล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็มีความกังวลคล้ายๆกันไหม
21: คล้ายๆกันครับแต่เพื่อนบางคนก็โชคดีที่แบบพ่อแม่ก็มีธุรกิจก็สามารถสานต่อได้อะไรก็มีหมดไม่ว่าจะเป็นรถบ้านอะไรครับผมแต่บางคนเขาก็จะแบบเริ่มจากศูนย์จริงๆเขาก็เลยจะต้องมาหาใหม่หมดเลยบางที่อะครับผมแบบต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แบบทำงานเงินเดือนดีๆแล้วก็โอกาสเติบโตเขาก็เลยจำเป็นต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพ
20: มีคนชิลไหมไม่เป็นไรเงินมากเงินน้อยฉันไม่แคร
23: ์สามฝันก่อนมีไหม
20: เอาสิ่งที่ฉันต้องการก่อนในชีวิต
22: นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละคิดว่านั่งอยู่ตรงนี้แหละ
21: ใช่จริงๆเฟิร์สรู้สึกว่า
22: Go with the flow เหรอ
21: Go with the flow ดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าทำสิ่งที่เราต้องการมาจริงๆถ้าสมมติว่ามันสุดทางแล้วเราค่อยไปหาทางเอาในอนาคตก็ได
22: ้คือยังไม่คิดไปไกลมาก
21: ยังไม่คิดไปไกลมาก
20: การทำแบบนี้แสดงว่าที่บ้านต้องมีทุนที่จะซัพพอร์ตเราพอสมควรไหม
21: จริงๆอ่ะเฟิร์สเริ่มมาจากแบบเด็กต่างจังหวัดที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ว่ามันก็แบบถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรทำแล้วก็กลับบ้านได้ก็ไม่ลำบากครับ
23: ยังมีครอบครัวอยู่
21: ครอบครัว
22: ซัพพอร์ตอยู
20: ่ก็ไปขายของที่บ้านได้
21: ของที่บ้านได้
20: แล้วก็ขโมยของที่บ้านเล็กน้อย
21: รถอะไรครับเริ่มขายทองเนี่ยทีก็ขึ้น
22: ขโมยทองที่บ้านขายแล้ว
23: ขโมยทองแม่แล้วเ
22: ว้ยแต่ว่ามาที่นี่ก็คือมาแบบก็เหมือนเข้ามาตามหาความฝันใช่ไหมที
23: ่จะเริ่มทำงานนั่นเองยังไม่จบแล้วไง
21: ใช
23: ่ป่ะ
20: มีคนถามว่าเงินเดือนที่ว่าเฟิร์สพอต่อเดือนเนี่ยคิดว่าเท่าไหร
22: ่เขาอาจจะจ้างนะเพราะชื่อ account office อะไร
21: อะไร office อะไรจริงๆเฟิร์สรู้สึกว่า 30,000 เนี่ยคืออยู่ได้ครับแบบเหลือเก็บน้อยมาก 1,000-2,000 ต่อเดือน
22: 30,000 อยู่เหลือเก็บน้อยแล้วนะ
21: น้อยครับ
22: ต้องสายถ้า 30,000 สตาร์ท 30,000 จะเป็นพวกสายเฉพาะทางไหมวิศวะอะไรอย่างงี
20: ้ไหม
22: พ
20: ี่ตุ๋
22: น
20: ที่เราดู
22: สตาร์ท
14: อะประมาณนั้นคร
22: ับ
14: แต่จริงๆแล้วอะครับ
22: แล็บต่างๆ
14: ต้องบอกว่าตอนนี้ครับเงินเดือนโดยเฉลี่ยเนาะอันนี้จากข้อมูลของเราครับเงินเดือนโดยเฉลี่ยของน้องๆจบใหม่ครับจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ขึ้นไป
22: แล้วใช่ไหม
14: ครับแล้ว
22: ยินดีด้วยนะโดยควรจะ
14: ประมาณ 22,000-25,000 อะไรประมาณนี้ครับเป็นเงินเดือนโดยเฉลี่ยของแบบทั่วเลย
23: ครับ
22: โอเค
14: อย่างถ้าเป็นวิศวะอะไรเงี้ยก็อาจจะ 30,000
23: ขึ้นไป
14: ขึ้นอะไรเงี้ยครับที่แบบต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพก็จะแบบเงินเดือนสูงขึ้นหน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ยครับ
22: Gen Z ย้ายสายงานยากไหมคำถามจากแชทฮะ
21: Gen Z
22: ย้ายสายงาน
14: ไม่ยากเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะ Gen Z หรือ Gen ไหนอะไรเงี้ยครับไม่มียากเลยถ้าจะย้ายสายงานอะไรเงี้ย
22: ครับ
14: แต่แค่ว่าเราอาจจะต้องดูนิดนึงว่าสายที่เราจะย้ายมันคือสายอะไร
22: คร
14: ับถ้ามันเป็นสายที่สมมติง่ายสุดสายที่มันเกี่ยวเนื่องกันสายที่มัน relate กันได
22: ้
14: เช่น sales ไป marketing marketing ไป sales หรืออะไรเงี้ยครับอันนี้เนี่ยสามารถย้ายได้เลยเราก็เงินเดือนไม่ค่อยจะต่างเท่าไหร
22: ่
14: สามารถแบบว่าเอ้ยขอเงินเดือนตามปกติได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต่างสาขาเลยย้ายมาอะไรเงี้ยครับต้องดูว่ามันมีความรู้พื้นฐาน basic knowledge ที่เขา require เนี่ย คืออะไรบ้าง อย่างเช่นสมมุติเราอยู่สาย marketing เราอยากจะไปเป็น IT support อย่างเงี้ยเราจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับ IT บ้างก่อนที่เราจะไปสมัครสายนั้นและเราอาจจะต้องยอมรับในส่วนของเงินเดือนที่มันอาจจะเป็นจูเนียร์ก่อนเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นถ้าเรารับได้ก็โอเคไม่มีปัญหาก็คือการย้ายสายตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาเลยครับ
23: วางแผนกันดี
14: ๆวางแผนกันดีๆใช่ครับ
22: เด็กรุ่นเฟิร์สอยากทำงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์มากกว่ากันเท่าที่สังเกตเพื่อนๆก็ได้เพราะว่าเฟิร์สมันเบื้องหน้าถูกไหมต้องเพื่อนๆที่เขียนโปรแกรมอะไรกันมา
21: จริงๆอ่ะเพื่อนๆเฟิร์สก็ครึ่งๆครับผมบางคนก็มีความแบบรักอิสระก็จะชอบฟรีแลนซ์มากกว่าซึ่งบางคนก็แบบชอบที่จะแบบทำงานบริษัทมีสังคมเนี่ยเขาก็จะไปแบบงานประจำครับซึ่งเฟิร์สก็มีรุ่นพี่ที่แบบโตกว่าเฟิร์สเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะเฟิร์สก็แบบถามคนนู้นคนนั้นคนนี้ส่วนมากก็จะเป็นฟรีแลนซ์กันครับ
22: ส่วนใหญ่จะเป็นฟรีแลนซ
20: ์คือถ้าอย่างยุคพี่เนี่ยยุค Gen Y นะถ้าแบบไม่ได้ทำงานออฟฟิศนะขายของขายเสื้อผ้า
23: วิชาชีพไปเลย
22: พ่อค้าไป
20: ถ้าเป็นเจนเราเนี่ยถ้าไม่ได้เฮ้ยเราทำงานปุ๊บทำอะไรกันอย่างแรกถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เราคิด
22: อินฟลู
21: อินฟลูครับแรกๆที่เจอเลยแบบเพื่อนเฟิร์ส10คนเป็นอินฟลูแล้ว9คน
23: โอ้โ
21: หใช่
23: สื่อมันไม่เท่ายุคเราสื่อไม่เท่าเขา
22: ซึ่ง9คน9ใน10ที่เป็นอินฟลูเป็นอินฟลูที่ซักเซสมั้ยหมายถึงว่าคนเอนเกจดีมั้ย
21: ไมโครอินฟลูซะมากกว่าคร
22: ับ ไมโครอินฟลู
21: แบบเล็กๆ
23: ก็พอมีรายได้
21: ใช่ครับผม
22: หมื่นคือฟอลโลเวอร์ประมาณหมื่น
21: ประมาณ
22: หลักหมื่นจะเราจะนับเป็นไมโครอย่างเงี้ยใช่ไหม
23: ถ้าไมโครอินฟูพอรู้ไหมว่าต่อเดือนเขาได้กันประมาณเท่าไหร่อ่ะ
21: จริงๆอ่ะแบบเพื่อนเฟิร์สที่เขาเรียนครูมาเขาจบไปแล้วด้วยเขาเรียนครูมาแต่ว่าเขาสอบอะไรผ่านหมดแล้วแต่เขาเลือกที่จะทำอาชีพฟรีแลนซ์ครับผ
22: ม
21: ซึ่งเงินเดือนที่เขาได้เฟิร์สไปถามมาต่ำๆเลยถ้าแบบขี้เกียจหน่อยก็20,000
23: โอ้มันเท่ากับ
21: ถ้าขยันก็แบบ
23: ติ
21: ใช่ขยันก็สี่ห้าหมื่นนะครับ
20: นั่นไมโครเหรอ

0: ใครจะอยู่มึงเปลี่ยนพี่อาร์ต
1: นั่นน่ะพี่อาร์ต
2: ไม่ใช่หรอกมึงเขาจะมางมลูกอะไรตรงนี
0: ้มันก็หมดแล้วยุคนี
1: ้หมดแล้วขึ้นจากน้ำมา
0: ลูกกอล์ฟแล้ว
2: เก็บลูกกอล์ฟเก็บลูกกอล์ฟโอเค
1: นี่บอกระดับไมโครก็ถือว่าหาเงินได้เท่าคนทำงานประจำเลยใช่ถ้าคุณจับจุดถูกนะเพราะว่าเด็กยุคนี้เขาเกิดมากับอินฟลูอยู่แล้ว
3: ถูกครับแต่ก็ต้องเหมือนพี่พ่อบอกพี่เหมือนบอกว่าต้องขยันมัน
1: ต้องขยัน
3: เพราะว่าเขาต้องขยันถ่ายคลิปเนาะใช่เ
4: พิร์ดวันนึงต้องแบบถ่ายแบบ10คลิป
3: ใช่ใช่ใช่
0: ลงไปเรื่อยๆ
2: เวลา
0: ครับ
1: อีกหนึ่งตัวแทนเจนซีในแชทเราฮะคุณโฟฟี
2: ่ครับ
1: บอกว่าในฐานะเจนซีขอตอบว่าเริ่มแรกๆอยากทำงานประจำก่
2: อ
1: นพอมีทุนแล้วค่อยไปทำฟรีแลนซ์อ
2: ยากจะมีหาเงินก่อน
1: เข้าใจได
2: ้ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะพี่มะตูมเนาะ
3: ใช่
2: เริ
3: ่มถูกไม่ผิด
2: เพิ่งเริ่มเพิ่งจบเองอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่ตามหาตัวเองได้เรื่อยๆเลยครับสมัยนี
1: ้ถ้าเราไปอยู่ในที่ทำงานหรือสถานที่แบบที่เราไม่โอเคไม่ชอบในสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน
2: ครับ
1: ต้องทำยังไงคะพี่มะตูมต้องทนไหมเพื่อให้เรซูเม่สวยงาม
3: จริงๆอันนี้ครับคือเป็นปัญหาเยอะมากหลายๆคนนะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยมีการทำงานอ่ะไม่ค่อยมีปัญหากับงานหรอกกับตัวงานหรอกแต่ส่วนใหญ่จะชอบมีปัญหากับสิ่งแวดล้อม
1: สังคม
3: ใช่สังคมเพื่อนร่วมงานหัวหน้าอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเจอบ่อยมากอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำอ่ะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ลองปรับก่อนคืออาจจะลองปรับจากตัวเองก่อนก็ได้ในเมื่อเราปรับเขาไม่ได้เราลองปรับตัวเองก่อนนะครับอันดับที่2ลองคุยกับ HR หรือคุยกับหัวหน้าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเราคุยกับหัวหน้าถ้าเรามีปัญหากับหัวหน้าให้เราลองปรึกษา HR ก่
1: อ
3: นคืออย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจจบไปเลยเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจนะวันนี้ออกวันพรุ่งนี้1คือถ้ามันไม่ครบเดือนเราก็จะไม่ได้เงินเดือนเต็มด้วยบางที่ไม่ให้เงินเดือนเลย2คือเราจะไม่มีเงินเลย2คือเราจะไม่มีงานด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยเรามีเงินพอที่จะใช้ในช่วงที่เราว่างงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าเราตัดสินใจออกมาเลยนะ
1: ครับ
3: ลองค่อยๆแก้ไขปัญหาก่อน1คือลองปรับก่อน2คือถ้าปรับไม่ได้ลองคุยกับ HR ดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็3เนี่ยอยากจะให้ลองแบบถ้ามันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับอยากจะให้ลองหางานไปด้วยนิดนึงคือหมายถึงว่าอาจจะยังไม่ต้องตัดสินใจตรงนั้นทันทีว่าออกมาอะไรเงี้ยครับอยากให้ลองหางาน
2: ให้ชัวร์
3: ว่าลองมองดูก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอันเนี้ยคือต้องบอกว่าในอนาคตถ้าเราสมมติว่าเราตัดสินใจออกมาเลยจริงๆอ่ะผลกระทบอ่ะมันไม่ได้เกิดกับเขาไงคือถ้าสมมติว่าเราออกมาบริษัทมันก็อยู่ได้อยู่ดีหัวหน้าคนนั้นที่เราเกลียดมันก็ยังอยู่ได
1: ้
3: เพื่อนเรามันก็ยังด่าเราอยู่เหมือนเดิมมันก็ยัง
2: มี
3: ชาเราเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่เราอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะเราออกมาเราไม่มีเงินเราไม่มีงานเราไม่มีอะไรเลย
2: จริงไหมครับ
3: เนี่ยครับดังนั้นเลยอยากให้แบบอาจจะต้องคิดดีๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับเข้าใจนะตุ้มเข้าใจความโกรธตุ้มเข้าใจทุกอย่างเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนเหมือนกัน
1: ที่อื่น
3: ใช่ที่อื่น
1: ที่อื
3: ่
1: น
3: ใส่อารมณ์อีกแล้ว
1: ที่อื่น
2: มันเริ่มมัน
1: เกือบแล้วเกือบแล้ว
3: ที่อื่นเข้าใจครับที่อื่นแต่ว่าอยากให้ลองสัก3สเต็ปนี
1: ้
3: ลองดูก่อนอะไรเงี้ย
1: เห็นด้วยนะว่าเราต้องมีที่ใหม่ที่ค่อนข้างจะชัวร์ในระดับนึงอ่ะถ้าจะออกอ่ะเป็นผมไม่กล้า
2: จะออกมันลำบากทำไม
1: ตอนออกจากที่เก่าแล้วมาอยู่ A-time เนี่ยตรงนี้ก็ชัวร์แล้ว
2: ถึงจะออกมา
1: เคาะแล้วก็ถึงลาออก
0: ต้องที่ใหม่ต้องชัวร์กว่าอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่หมายถึงหลังจากนี้เหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่า
1: อ๋อ
0: ที่เก่าอ่ะที่ใหม่ต้องชัวร์กว่า
1: ชัวร์กว่าใช่ที่ใหม่ต้องชัวร์กว่า
2: เดี๋ยวมีไหมว่าที่เก่าเขาไล่ออกเนี้ย
1: มี
2: ก็มีเหมือนกันใช่ไหม
1: แต่เอาจากกรุ๊ปไลน์อะไรอย่างง
2: ี
1: ้มี
2: เนาะ
1: มี
2: แต่ก็โชคดีบางทีก็ดีแล้วแหละมันมีหลายแบบอะเนาะการออกมา
1: ใช่
3: ใช่ใช
1: ่ไม่โทรมาบอกสักคำนะไม่มีไลน์มาบอกด้วย
2: อยู่ดีก็ออก
1: อาร์ตบอก
2: โอเคบริษัทเก่าอ่ะเนาะ
0: กูซะแล้วออ
1: กมากับมัน
2: เอ๊ะงานที่ไหนนะก็เห็นทำที่นี่ที่
1: ไม่รู้
5: โอเค
1: มาดูความกังวลเรื่องอื่น
2: ๆครับ
1: มีอะไรอยากถามคุณเฟิร์สไหมความกังวลด้านไหน
2: เรื่องของการต้องอัพสกิลใหม่ๆตลอดเวลาย
1: ุ
2: คนี้หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไหม
1: ยุคนี้ต้องอัพสกิลอ่ะ
4: พี่จิมเฟิร์สพยายามอัพสกิลครับผมเพราะว่า
1: เช่น
4: เพื่อนๆหลายคนเนี่ยเขาแบบพยายามพัฒนาตัวเองตลอดไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนลงทุนธุรกิจเทรดหุ้นการศึกษาการลงทุนอะไรครับผ
1: ม
4: เอากันหมดเลยบางคนก็แบบไปเรียนเต้นเรียน acting เพิ่ม
2: แล้วแต่แล้วแต่ชอบ
4: ใช่ครับ
0: เฟิร์สเดซิตพี่เห็นว่าเด็กยุคนี้ลงทุนกันเยอะมากยุคพี่ในเรื่องการลงทุนคือศูนย์เลยเว้ยเราไปเรียนรู้อะไรจากที่ไหนกันอ่ะ
4: จริงๆอ่ะด้วยความที่ TikTok มัน

0: ูมมาก
1: ต้องดีเน
0: า
1: ะ
0: มาจาก TikTok
2: เออมีพอร์ตมีอะไรกันน่ะเท่านี้ใช่ไหม
3: มันมีสื่อเยอะผ่านแบบโซเชียลมีเดียเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าเราเกิดยุคนี้แล้วเรารวย
4: คืออยู่มหาลัยแบบเทรดหุ้นหญิงชอบไหมหญิงรู้สึกแบบ
3: เท่เหรอ
5: ดู
6: เล่นอยากเป็นเทรดเดอร์อยากเป็นเทรดเดอร
4: ์พี่ไม่รู้พี่อยากรู้ว่าในยุค
6: มันมี
4: เป็นเทรนด์มั้ยเป็นนักกีฬาดูดีอาจจะเป็นนักแข่งรถหรืออะไรไม่รู้อ่ะแต่อันนี้
5: สมัยนี
4: ้ถ้าสมัยนี้คือแบบ
6: โชว์พอร์ต
0: เก่งเล่นเงิน
4: เออนั่งไขว่ห้างแล้วแบบจังหวะพักแล้ว
0: แบบพี่ได้800ดอลลาร์ว่ะ
4: เออจะพาไปเล่นไก่ย่างนะ
5: เฮ้ยไก่ย่างจริงเหรอ
2: ใช่ๆ800บาท
6: 800ดอลลาร์ด้วย
2: เลี้ยงไก่ย่าง
5: มีมั้ยในเพื่อนๆในรุ่นเค้าพอร์ตเปิดอะไรอย่าง
0: เงี้ยมีครับผมมีแบบ 5-6 คนครับสําหรับที่เฟิร์นรู้จักนะเค้าว่าจะแบบเทรดรายวันก็จะมีแบบตั้งแต่คนทุนเยอะเลยจนแบบทุนน้อยก็จะแบบอ่ะวันละ10ดอลลาร์50ดอลลาร์ครับ
4: 10ดอลลาร์ก็แหละ400
2: 4 500
0: เล็กๆครับกําไรแบบ
4: ไม่น้อยนะ
2: ก็ไม่น้อยนะ
4: ประมาณนี้แหละ
5: ก็ถือว่าเริ่มเหรอเล่นเหมือนกันเหรอไม่ใช่
4: ของดอกเล่นใน100 200
5: อันนี้ลอตเตอรี่
2: เป็นหุ้นนอกหุ้นนอกหรอ
0: หุ้นใดบางคนก็แบบลงในทองครับ
5: หุ้นทอง
2: คือเจนนี้จะรู้จักการออมการอะไรที่หลากหลายละ
0: ใช่
2: ซึ่งดีมากเลย
0: เอาง
4: ี้
0: S&P
2: 500 S&P 500 S&P
4: 500อันนี้ถามแบบนอกเรื่องนะคือไม่ตอบก็ได
2: ้
4: เรียนยังสำคัญอยู่ไหม
0: สำคัญมากครับ
4: ยังสำคัญอยู่ใช่ไหม
0: จริงๆการมาเรียนหนังสือมันได้มากกว่าความรู้คือคอนเน็กชันนะครับผ
2: ม
0: สังคมด้วยการรู้จักเพื่อนสมมติว่าแบบเพื่อนคนนี้อาจจะไปเป็นแบบประธานบริษัทก็ได้เราจะคีปคอนเน็กชันกับเขาไว
2: ้นี่ขนาดเฟิร์สเบื้องหน้าเฟิร์สยังบอกสำคัญมาก
0: สำคัญมากครับ
2: เออ
0: ทิ้งไม่ได้เลย
4: เดี๋ยวนะคอนเน็กชันสำคัญแปลว่าตัวหนังสือการเนื้อหาเนี่ยไม่ได้สำคัญขนาด
0: สำคัญเหมือนกัน
5: บางคนที่ต้องใช้เนื้ออึม
0: สำหรับเฟิร์สอาจจะไม่ครับเฟิร์สเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอะพี
2: ่เพราะเฟิร์สเรียนจะว่าก็ไม่ได้ตรงสายกับที่เราทำงานนักถูกไหมล่ะแต่ว่ามหาวิทยาลัยยังมีความสำคัญ
0: สำคัญมาก
4: ทิ้งไม่ได้
2: ทิ้งไม่ได้ไได
4: ถ้าคิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวตัวคนเดียวพ่อแม่ดูแลได้นั่นอีกเรื่องนึง
0: ก็ต้องเรียนอยู่ดีเพราะว่า
4: แต่ว่าไม่ต้องแคร์เรื่องของคอนเน็กชันเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ยากอยู่ดี
2: ใช่
4: บนโลกนี้ก็ต้องมีคอนเน็กชัน
2: ใช่ทำงานไงก็ติดต่อคน
0: มีการสื่อสารกัน
5: รู้จักเยอะก็อาจจะดี
2: ครับเขาบอกว่า S&P เนี่ยให้ซื้อตอนวันพุธนะลด20
4: อัน
5: นั้นคนละเราจะเป็น
0: ใน
5: สดเค้กในสด
0: กินเลยครับ
2: เรารู้เหมือนกัน
4: S&P นั่นเนมกาซิโนวานะฮะ
3: เรารู้เหมือนกัน
5: อุดหนุนเก็ตซ
2: ์ขอถามเรื่องงานจริงจังนะเฟิร์สมีแฟนหรือยัง
5: จริงจังจริงๆด้วย
2: ว่าทันอยู่ว่าทันอยู่อยู่แก
3: ้ว2571
0: แล้วแต่คนถามครับแล้วแต่คนถาม
4: DM มา
2: ได้เข้าใจตอบนะ
4: ครับไม่มีแฟนนะเมียไม่ให้เรามีอ่ะ
2: นี่ใครตอบเองเลยเหรอ
4: ตอบเอง
5: คือตัวมึงใช่ไหม
4: ต
5: ั
4: วผม
2: ขอแล้วใช่ไหม
4: ก็บอกว่าเราไม่มีแฟนนะเมียไม่ให้เรามี
5: โอเค
2: คือลองขอเมียแล้ว
4: ไม่ได้ขอด้วย
2: ขอไม่ได้ขอด้วย
0: แต่มีกิ๊กไงเฟิร์สได้ยินเขาพูดกันอยู่
5: ฮะไ
2: ว้เหล่งแล้วเหล่งแล้วเหล่งแล้ว
0: เฟิร์สพี่อาร์ตรักเดียวใจเดียวคร
4: ับ เฟิร์สใส่ไฟ
5: นี่ไม่ทันแล้วแหละ
4: จุดไฟกูแล้
2: วแล้วเรื่องของ personal branding ล่ะโอ้นี่สำคัญเลยเพราะเฟิร์สนี่ต้องอยู่ด้วย personal branding เลย
0: จริงๆอ่ะมันต้องชัดเจนมากครับผ
2: ม
0: personal branding เพราะว่ามันคือสิ่งที่สำคัญเลย
2: อะไรจะนำเสนอเรื่องนี้ได้บ้างผ่านทางหน้า IG
0: ส่วนหนึ่งเลยการพูดคุยลงโซเชียลทุกอย่างเลยครับการที่เราแบบจัดเรียงโพสต์ใน IG การที่เราทำคอนเทนต์พูดใน TikTok ว่าเราจะแบบต้องการสื่อถึงอะไรสำเนียงการพูดการ
5: ความเป็นตัวตน
0: ความเป็นตัวตน
2: สำคัญมาก
0: สำคัญมาก
2: การจัดเรียงรูปใน IG เห็นไหมเราเจน Y
0: แต่ผมก็ไม่
4: เละเทะหมดแล
2: ้
4: วของเรา
5: เมืองยังเรียงดีกว่า
2: เมื่อก่อน
5: ย
2: ัง
5: ตั้งใจ
2: เมื่อก่อน
5: เดี๋ยวนี้ไม่แล้วหร
4: อถ้าลบอ่ะของเราน่าเกลียดไหม
2: ลบ
4: เจนเราสมมติว่ามันมีพันกว่ารูปเนี่ย
2: ลบออกบ้างเหรอ
4: ลบไปเหลือ15เหมือนน้องๆเขาเงี้ย
5: อ๋อรูปน้อย
2: ๆเออเจนนี้รูปไม่เยอะถูกไหม
7: เน้นสตอรี
2: ่หรือว่าเฟิร์สเยอะ
0: ของเฟิร์สเยอะครับผม
2: แล้วแต่คนแล้วแต่คนถูก
0: บ้าง
4: แต่ว่าต้องลงงานเนี่ย
0: จะคุมตีม
2: คุมตีมเหมือนก
0: ัน
2: ม
0: ีคนคุมตีมมีโพสต์เดียวครับ
5: ฮะชุดใหญ่เป็นอย่าง
0: น
5: ี้น้องแฟน
0: ลงปุ๊บซ่อน
5: เดียว
0: ปุ๊บซ่อนลงปุ๊บซ่อน
5: เขาไม่ค่อยเล่นไอจีกัน
3: ซ่อน
2: ยังไงนะหมายถึงว่ามีโพสต์เดียวหมายถึงอะไรถ้าเปิดเข้าไปในหน้าของเฟิร์สเหรอ
0: หน้าโปรไฟล์ของเขาครับแบบเพื่อนของเข
5: าบางคนบางคนไม่ใช่เฟิร์ส
0: สมมติลงไปปุ๊บ3วันซ่อนลงโพสต์ใหม่3วันซ่อน
5: ให้เห็นได้แต่ว่าพอมาค้นเจอก็จะมีรูปเดียว
0: ใช่ก็จะมีรูปเดียว
5: ที่เขาซ่อนเพราะอะไรมันมีเหตุผลไหม
0: อาจจะต้องการคุมธีมให้แบบเป็นคนอินโทรเวิร์ต
5: อ๋อมันจะ
3: ใน
5: รุ่นนี
2: ้ให้มันมีรูปเดียวไว
0: ้ให้รูปเดียวไว้
2: ให้มีรูปเดียว
0: ไว้จิมนัทพูดไม่หยุดเลย
2: เป็นสไตล์มันเป็นสไตล์
0: ในไอจีเป็นอินโทร
5: เดี๋ยวคืนนี้ลบทั้งคืน
3: เดี๋ยวนั่งลบ
0: ให้ด
3: ูให้ดูน่าเข้าถึง
2: เขาซ่อนนะเขาไม่ได้ลบถาวรนะ
3: เอาไป
2: หาย
3: เฉย
2: ซ่อน
3: อยู่
5: ไหนลูก
2: หายหมดรูปสมัยโอตาย
5: ดึงกลับก็ไม่ได้
2: เขาบอกเขาซ่อนนะ
3: รูปสมัยใส่บิ๊กองบิ๊กอาย
5: แล้วถ้าคนถ้ามียุคนั้นนะ
2: มีชัว
4: ไม่ใช่ยุคนั้นยุคนี้
3: ไม่ได้ใส่มาก็ทำ
5: ไม่ได้ถ้าคนทำงานออฟฟิศนี่ personal branding จำเป็นไหม
2: เออถ้าในสายทำงานประจำล่ะพี่มะตูม
3: เออถ้าในสายทำงานประจำอ่ะ
5: ต้องมีไหม
3: personal branding จริงๆก็สำคัญครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดไกลๆได้ว่าอย่างเราเนี่ยบุคลิกแบบเราหรือแบบ personal ของเราเนี่ย personal branding เราที่เราวางตัวเองเนี่ยสมมติว่ามันมีแกนแบรนด์อยู่อะไรเงี้ยครับง่ายๆเลยมีแกนแบรนด์อยู่มีแกนแบรนด์อยู่เราจะวางตัวเองไว้ในโพซิชันไหนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะอยู่ในโพซิชันนี้เนี่ยมันก็จะง่ายต่อการหางานต่อการวางโพซิชันต่อการเลือกบริษัทด้วยซ้ำ อะไรเงี้ยครับบางคนวางแบบโพซิชันแบบนี้ฉันจะต้องเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบจุดมุ่งหมายไปเลยว่าฉันจะต้องทำงานคอร์ปอเรทเท่านั้นบริษัทต้องเป็นบางคนBig 4 Big 5เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็น personal branding อีกอย่างนึงอะไรเงี้ยครับ
2: วิธีการเลือกงานก็เป็น personal branding เหมือนกัน
3: ใช่คร
2: ับ
3: ใช่ครับ
2: โอเคโอเค
4: โอเ
2: คอ่ะเวลาเป็นยังไงบ้างพี่อั
4: น2นาทีครึ่งครับ
2: โอเคทิ้งท้ายหน่อย first ในฐานะตัวแทนของGen Z ในวันนี้อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆมั่งที่กำลังจะจบการศึกษาแล้วจะหางาน
0: จริงๆ first อยากฝากบอกทุกคนว่าพยายาม
2: สู้ๆนะ
0: ส
2: ู้ๆ
0: นะครับ
4: เข้าใจได้ครับ
0: ใช
2: ่ไม่ง่ายนะ
0: มันไม่ง่ายครับผมเพราะว่าเด็กจบใหม่แต่ละปีก็ค่อนข้างเยอะแล้วเด็กที่จบแล้วที่ยังไม่มีงานก็เยอะเหมือนกันเราก็เลยต้องพัฒนาตัวเองตลอดครับอย่างเช่นแบบการสร้างพอร์ตมันจำเป็นมากนะครับบางที่เนี่ยเขาต้องการแบบเด็กจบใหม่ประสบการณ์5ปีเงี้ยเฮ้ยเอามาจากไหนเด็กจบใหม่มีประสบการณ์ซึ่งเราอาจจะต้องแบบระหว่างเรียนอยู่หางานประจำเอ้ยไม่ใช่งานฟรีแลนซ์ทำ
2: งานเสริมทำเพื่อเก็บเป็นพอร์ตให้ได
3: ้ครับ
2: โอเคพี่มะตูมครับอยากแนะนำอะไรบ้างครับในวันนี้ครับ
3: ก็ถ้าสำหรับเด็กน้องๆจบใหม่อะไรเงี้ยครับก็เห็นด้วยกับน้องเฟิร์สเลยครับอาจจะต้องแบบด้วยความที่โลกตอนนี้เนาะแบบอย่างของประเทศเราเองมันมีการแข่งขันสูงมากๆเลยนะครับความท้าทายในการหางานมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วเด็กจบใหม่ก็เยอะขึ้นเหมือนที่น้องเฟิร์สบอกอะไรเงี้ยครับจบประมาณแบบ 300,000 400,000 คนต่อปีอะไรเงี้ยครับโดยเฉลี่ยอะไร
2: เข้าสู่ตลาดงาน
3: ใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลองดูว่าเราสามารถแบบทำอะไรบ้างอย่างแบบเรซูเม่เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่ามันเป็นด่านแรกเป็นปราการด่านแรกก่อนที่เราจะได้ถูกเรียกในขั้นตอนต่อไปอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยการทำเรซูเม่ให้ดีให้ประทับใจ HR มันก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับพยายามใส่คีย์เวิร์ดที่เขาต้องการหาอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเรามีงานพาร์ทไทม์หรืออะไรเงี้ยอย่างที่แบบน้องเฟิร์สบอกซึ่งจริงๆตอนเนี้ยตุ้มมองว่าน้องๆอ่ะน้องๆสมัยเนี้ยคือแบบดีมากๆเลยอ่ะคือบางคนเขาทำงานตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะตุ้มเห็นเด็กเดี๋ยวนี้คือสู้มากคือเก่งมากแบบยอมรับแบบดีใจกับน้องๆมากจริงๆอะไรเงี้ยครับเก่งมากคือบางคนทำงานเริ่มทำงานตั้งแต่ปีหนึ่งอะไรครับก็เก็บพอร์ตเก็บอะไรเก็บประสบการณ์เราเหล่านี้ไว้ซึ่งมันจะไปช่วยได้เยอะตอนที่เราเรียนจบอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีภาษีดีกว่าคนอื่นหรือว่าเราอาจจะโดดเด่นกว่าคนอื่นขึ้นมาได้ครับ
2: โอเคครับวันนี้น่าจะครบถ้วนนะ
4: ครับ
2: มีคนคำถามสุดท้ายฮะหางานฟรีแลนซ์ที่ JobsDB ได้ไหมครับ
3: มีครับมีหมดเลย
2: มีฟรีแลนซ์
3: ม
2: ี
3: งานพาร์ทไทม์มีงานฟูลไทม์มีงานฟรีแลนซ์ครับสามารถเสิร์ชได้เลย
2: ครับ
4: โอเค
2: สวยงามครับ
5: วันนี้ขอบคุณเฟิร์สขอบคุณพี่มะตูม
2: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
5: ุ
2: ณครับอย่าลืมนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
4: เจอกันจันทร์หน้าครับ
2: ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
5: Number 1
6: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
7: เ
6: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกทม.ค่าประกาศรับรองผลเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ได้สัปดาห์นี้และตรวจความพร้อมดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: พระกรุณาธิคุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชตรวจความพร้อมโครงสุดท้ายก่อนลุ้นประวัติศาสตร์ผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ปลายเดือนกรกฎาคมนี้คุณสราวุฒิจากกรมรายงานค่ะ
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569นี้จะมีการพิจารณาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุทั้งในแง่การเป็นศูนย์กลางสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่หลอมรวมความเชื่อในภูมิภาคและการเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณประเพณีที่มีชีวิตเช่นการแสดงโนราทางจังหวัดได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะช่วงวันประกาศรองรับวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์การแสดงแสงสีเสียงและเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกพร้อมกันนี้ได้วางกรอบบริหารจัดการและแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวด้วยสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: กรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครั้งที่7ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์โดยมีนายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานผลสรุปการดำเนินการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายขจรจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งเมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้นได้มีการรวบรวมคะแนนและส่งรายงานผลสรุปคะแนนเลือกตั้งให้ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครรับทราบเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่28มิถุนายน2569และคาดว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะประกาศผลรอรับการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: เกิดเหตุจลาจลภายในเรือนจำในกอมโบของศรีลังกาหลังผู้ต้องขังจากแก๊งค้ายาเสพติด2กลุ่มประทะกันอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23คนรวมเจ้าหน้าที่เรือนจำ4นายและบาดเจ็บมากกว่า100คนโดยรายงานระบุว่าชนวนเหตุเกิดจากการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างนักโทษ2กลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาเสพติดโดยกลุ่มหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมลักลอบค้ายาเสพติดภายในเรือนจำขณะที่อีกกลุ่มเป็นฝ่ายต่อต้านสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อนักโทษที่ก่อจลาจลสามารถบุกยึดอาวุธปืนจากคลังของเจ้าหน้าที่เรือนจำมาครอบครองและใช้เปิดฉากยิงปะทะกันอย่างรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามนับเป็นเหตุจลาจลในเรือนจำที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศในรอบกว่า5ปีขณะที่ทางการเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะทมนรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปกครองสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: บาดแผลที่ฝากเอาไว้มันทำให้ได้เรียนรู้ Break you up with you Made me strong
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
13: ่ Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: และชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: นิวบิลลี
1: ่อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับดีเจพิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ากินน้อง
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่ต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นน่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
12: EFM Playlist

0: จสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: EFM แฟนดอมไลฟ์
2: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
3: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
4: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
5: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
4: อ
5: ่
4: านถูกแล้ว
5: ตาพี่อ่านจริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับคาร์โลอันเชลติกุนซือทีมชาติบราซิลออกโรงชี้แจงสาเหตุผลสุดคาใจแฟนบอลทำไมไม่ให้วินิสอูดจูเนียร์ยิงจุดโทษสำคัญในเกมพ่ายนอร์เวย์ร่วงตกรอบฟุตบอลโลกด้วยควันหลงหลังเกมฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทำเอาแฟนบอลทั่วโลกต้องช็อกตาตั้งเมื่อแซมบ้าบราซิลพลิกล็อกพ่ายให้กับทีมชาตินอร์เวย์ตกรอบไปอย่างช้ำระบมโดยประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงคือจังหวะที่บราซิลได้ลูกจุดโทษสำคัญในครึ่งเวลาแรกแต่ดาวยิงตัวเก่งอย่างวินิซูสจูเนียร์กลับไม่ได้เป็นผู้รับหน้าที่ยิงตัวล่าสุดคาร์โลอันเชลติกุนซือชาวอิตาเลียนได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในการตัดสินใจครั้งนี้โดยยืนยันว่าทุกอย่างอยู่กำหนดขึ้นจากฐานข้อมูลตัวเลขและสถิติความเฉียบคมของนักเตะโดยไม่ใช่การตัดสินใจตามชื่อเสียงแต่อย่างใดโดยทำไมวินิซูสถึงไม่ได้ยิงจุดโทษงั้นพวกเราได้ดูสถิติต่างๆกันมาแล้วและคนที่ดีที่สุดคือราฟินญาส่วนในบรรดาผู้เล่นที่พร้อมลงสนามคนที่ดีที่สุดคือเนมาตามมาด้วยอีกอร์เดียโกจากนั้นบรูโน่กิมาไรส์และมาร์ติเนลลี่โดยพวกเราเลือกบรูโน่เพราะคิดว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดในสนามณตอนนั้นหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: ลงมือทำดีกว่าบ่น
10: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันจันทร์อย่ารอให้โอกาสเข้ามาหาเราปลุกพลังและสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่ออนาคตที่สดใสของเรานะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
4: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
3: 4ปีครับ
4: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
3: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
5: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆหมายถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
1: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 1 2

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
4: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
5: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับเออร์ลิงฮาลันยอมรับว่าการเหมาคนเดียว2ประตูพานอร์เวย์เบียดเอาชนะบราซิลในศึกฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายถือเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยได้ยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก้าวขึ้นไปทาบเลียวในเมสซี่และคิลเลนเอ็มบัปเป้ที่เจ็บประตูในการลุ้นรองเท้าทองคำโดยชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบระหว่างเม็กซิโกหรืออังกฤษและสุดท้ายเป็นอังกฤษที่เข้าไปพบกับนอร์เวย์โดยก่อนหน้านี้นอร์เวย์ไม่เคยชนะในรอบน็อกเอาต์บอลโลกซึ่งเป็นการผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1998และหลังยืดสถิติในการไร้พ่ายในการเจอกับแชมป์โลก5สมัยดูอย่างบราซิลออกไปอีก5นัดติดต่อโดยฮาลันกล่าวว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อย่างแน่นอนไลน์ชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารสำหรับสายเกมเมอร์ที่ใช้สายตาอย่างหนักการนวดบริเวณหัวคิ้วไปจนถึงหัวตาติดต่อกัน10ครั้งจะช่วยถนอมสายตาและทำให้กล้ามเนื้อดวงตาผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกาครับเสื้อใต้ไบมินิขยับทาบวินิซุสจูเนียร์ราชันเปิดทางขายโดยเอ็กเกรมคูเนอร์รายงานว่าบาเยอร์มิวนิกเดือนหน้าติดต่อเข้าหาวินิซุสจูเนียร์ปีกจอมซิ่งของเรอัลมาดริดเปิดสัญญาว่าทัพเสือใต้สนใจดึงตัวดาวเตะบราซิลมาร่วมกันอย่างจริงจังโดยมีรายงานจากเจ้าตัวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะย้ายออกในซัมเมอร์นี้ขณะที่ฝั่งราชันชุดขาวเองก็พร้อมเปิดทางปล่อยขายแทนที่จะเสี่ยงเสียปีกรายนี้ไปแบบไร้ค่าตัวเมื่อสัญญาของเจ้าตัวกำลังจะหมดลงในปี2027โดยการที่สัญญาเหลืออีกเพียงไม่นานกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทัพราชันชุดขาวต้องชั่งใจระหว่างรักษาดาวเตะคนสำคัญเอาไว้หรือยอมปล่อยออกไปแลกกับค่าตัวก้อนโตในเวลานี้แหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
10: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.นี้ครับปืนใหญ่อาร์เซนอลตอบรับข้อเสนอจำนวน17ล้านปอนด์ในยื่นข้อเสนอของทรอสซาร์ดจากเบสิกตัสแล้วเหลือนักเตะตอบรับเบสิกตัสที่คำตอบด่วนโดยอาร์เซนอลได้ตอบตกลงยอมรับข้อเสนอจากเบสิกตัสหลังทีมดังในตุรกียื่นข้อเสนอซื้อตัวเลแฮนโดทอสซาตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายด้วยมูลค่า17ล้านปอนด์หรือประมาณ20ล้านยูโรเหลือแค่รอนักเตะตอบรับด้วยปืนใหญ่อาร์เซนอลมีความคิดที่จะเปิดรับข้อเสนอต่างๆในการขายตัวรุกริมเส้นชาวเบลเยียม31 ปีโดยรายนี้เปลี่ยนแปลงขุมกำลังใหม่มาแทนที่ในตลาดรอบซัมเมอร์ตามรายงานของ Spox อย่างไรก็ตามทรอสซาร์ดกำลังรับใช้ทีมชาติเบลเยียมและต้องการโฟกัสในการแข่งขันก่อนโดยต่างทีมก็จากแดนไก่งวงมีความกระวนกระวายใจมากพวกเขาต้องความชัดเจนจากนักเตะหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ลาลาลาลาล
12: าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
13: ้ Inspiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับ Manchester United ตกเป็นข่าวให้ความสนใจคว้าตัวอังเดรซานโตสมิดฟิลด์ของเชลซีโดยสิงห์บลูประเมินค่าตัวของแข้งชาวบราซิเลียนรายนี้50ล้านปอนด์โดยรายงานของ The Guardian โดยยังมีระบุเพิ่มเติมว่ายูไนเต็ดกำลังมองหากองกลางรายใหม่หลังพลาดเป้าอย่างเอลิตแอนเดอร์สันและมาร์ติอุส เฟอร์นันโดยชื่อของซานโตสกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกจับตาขณะที่อเล็กซ์สกอตจากบอนเมาส์ก็ยังอยู่ในลิสต์เสริมทัพเช่นกันเรื่องซานโตสมีแนวโน้มเปิดรับโอกาสย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องหลังต้องแข่งขันแย่งตำแหน่งกับมอยเชสไกเซโดและเอนโซ เฟอร์นันเดสในกองกลางของเชลซีรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแน

0: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 น.ครับเยอร์เก้นคล็อปเตรียมหวนคืนสู่การคุมทีมอย่างเป็นทางการหลังฟาบริซิโอ โรแมโน่ผู้สื่อข่าวสายตลาดนักเตะชื่อดังรายงานว่าอดีตกุนซือลิเวอร์พูลตอบรับข้อเสนอจากทีมชาติเยอรมนีเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของอินซีเล็กโดยการแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากยูเลนนาเกอร์แมนตัดสินใจอำลาตำแหน่งภายหลังเยอรมนีพลิกล็อกตกรอบบอลโลกตั้งแต่รอบ32ทีมสุดท้ายโดยรายงานระบุว่าข้อตกลงระหว่างทุกฝ่ายอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแม้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาโครงสร้างการทำงานและขั้นตอนการแยกทางกับ Red Bull ที่ต้องเริ่มหารือเพิ่มเติมแต่การตอบรับจากคล็อปถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยสำหรับการกลับมาครั้งนี้ถึงการคืนสู่บทบาทผู้จัดการทีมครั้งแรกของกุนซือวัย59ปีนับตั้งแต่อำลาลิเวอร์พูลในปี2024หลังทราบผลงานตลอดช่วงเวลา9ปีในถิ่นแอนฟิลด์โดยปัจจุบันคล็อปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของ Red Bull และมีเงื่อนไขพิเศษในสัญญาที่เปิดทางให้เขาสามารถอำลาตำแหน่งได้หากได้รับข้อเสนอจากทีมชาติเยอรมนีซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ถูกนำมาใช้ไล่นิชโมงแน่กลับติดตามกับ EFM News พงรายงานครับเอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
7: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
8: Espiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

งไงเดี๋ยวก็เลยแม้ alright ไม่ต้องสงสัยซึ่งไม่ต้องคิดมากมามาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อนยังไงเธอก็เจอฉัน

0: สวัสดีวันอังคารลองปลูกดอกไม้สวยๆไว้ในบ้านจะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตได้ค่ะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: นีแลนด์นายด่านวัย35ปีโดยเจ้าตัวถือว่าน่าทึ่งไม่น้อยเพราะซีซั่นที่ผ่านมาเป็นเพียงผู้รักษาประตูมือ2ของเซบีย่าและปัจจุบันยังมีสถานะเป็นผู้เล่นไร้สังกัดด้วยซ้ำโดยทว่าในเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกลูกหนังมือกาวรายนี้กลับกลายเป็นตัวหลักเฝ้าเสาให้กับทัพไวกิ้งนอร์เวย์ในฐานะมือหนึ่งลงสนามไป4นัดชนะรวดทุกเกมพร้อมโชว์ฟอร์มเซฟจุดโทษในเกมที่พบบราซิลจนกลายเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมทะยานสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยผลงานที่สุดเหลือเชื่อของอีเก้กาเซียสในตำนานในด่านทีมชาติสเปนถึงกับออกปากยกให้เจ้าตัวเป็นวีรบุรุษตัวจริงของเกมโดยผมเข้าใจว่าฮาร์แลนด์จะได้เป็นข่าวพาดหัวส่วนใหญ่เพราะเขาเป็นคนยิงประตูที่ทำให้นอร์เวย์ชนะแต่สำหรับผมวีรบุรุษตัวจริงคือออร์ยันนีแลนด์ผู้รักษาประตูคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดของเกมได้และนั่นคือสิ่งที่เขาทำลงไปเขาเซฟครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่บราซิลกำลังกดดันอย่างหนักโดยอดีตนายทวารเลือดกระทิงดุยังชื่นชมถึงความเยือกเย็นของเจ้าตัวตลอดทั้งเกมรายงานชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
6: ้ Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: AirTime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป AirTime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิตคณินบุญประเสริฐครับบกพ.สั่งคุมรายจ่ายภาครัฐเร่งดันเกษียณก่อนกำหนดปี70ศึกษาใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการข้าราชการสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือบอร์ดกพ.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งผลการประชุมบอร์ดกพ.ว่างบประจำประจำปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องทั้งในส่วนงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนมากกว่า70%จึงจำเป็นต้องควบคุมขนาดกำลังคนและค่าใช้จ่ายภาครัฐอย่างจริงจังซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานกพ.เร่งดำเนินการมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire สำหรับข้าราชการโดยให้มีผลในปีงบประมาณปี2570เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับในเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำนักงานกพ.ร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้เพื่อทดแทนระบบในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบบัวบานชนิดใหม่ของโลก5ชนิดจากแหล่งน้ำของประเทศไทยบ่งชี้ถึงความร่ำรวยของทรัพยากรพืชของไทยและความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานของสถาบันการศึกษาไทยคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
3: นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลสุวรรณภักดีจากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบบัวบานชนิดใหม่ของโลกจำนวน5ชนิดโดยตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบนี้ในวารสาร Aquatic Botany ฉบับปี2026โดยการค้นพบนี้เป็นการบูรณาการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยดร.ณัฐพลนพพรเจริญกุลนักวิจัยจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากที่คอลเลจมหาวิทยาลัยแห่งกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์รองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลกล่าวว่าพืชสกุลบัวบานในไทยเคยมีรายงานแล้ว5ชนิดและครั้งนี้เป็นพืชชนิดใหม่อีก5ชนิดของโลกแต่ละชนิดได้มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นพืชประดับอีกทั้งยังเน้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำจืดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชเหล่านี้บ่งชี้ถึงความร่ำรวยทรัพยากรพืชของประเทศไทยและเป็นความสำคัญของงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งบัวบานทั้ง5ชนิดนี้ประกอบไปด้วยสายติ้งหรือสายติ่งพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีบัวบาหัวลูกศรพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดยะลาบาจิ๋วเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กที่สุดของโลกพบแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีบาสยามเป็นบัวบาที่มีขนาดเล็กพบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆและในนาข้าวบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีกระบี่และยะลาดาวระดาเป็นบัวบาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พบในแหล่งน้ำจืดตื้นๆบริเวณจังหวัดตากธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
4: วันนี้วันพระน้อมบูชาพระรัตนตรัยละบาปบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยเมตตาแห่งหลักธรรม
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ความทุ่มเทเงียบเงียบจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารขอให้วันนี้เป็นวันที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสบายใจนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

发生了做作业，每回你黑网弯跨上家非常寒，在外面这个来边做人好虚伪，在沙上跨上家边白咧咧的。

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือนหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักษ์ทราว

0: Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 to 04:00ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
9: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามามีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกชี้หลายหน่วยงานช่วยกันสอบตอนนี้เป็นชั้นความลับเปิดเผยไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: คืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนายกชี้หลายหน่วยงานช่วยกันสอบตอนนี้เป็นชั้นความลับเปิดเผยไม่ได้ใครโดนก็ว่ากันไปตามกฎหมายคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
3: เมื่อเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่263/2569เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ว่านายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นคนละส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรายงานในส่วนที่รับผิดชอบรวมไปถึงมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งแต่ละความผิดจะมีแต่ละหน่วยงานที่จะไปดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีโดยทุกหน่วยงานทำงานตามขอบเขตอำนาจสุดท้ายข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการของนายประกรณ์ทำหน้าที่ในนามสำนักนายกรัฐมนตรีและไม่สามารถดำเนินคดีเองได้เพราะไม่ใช่เจ้าพนักงานแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อุกอาจเป็นที่สนใจของประชาชนแต่ต้องมีคนคอยกำกับดูแลด้านบนส่วนผลการสอบถ้าไปเชื่อมโยงถึงใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการจ่ายสินบนและให้ค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนขณะที่การสอบวินัยเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการตัดสินโทษนักเตะในศึกฟุตบอลโลก2026หลังยืนยันว่าโฟโดรินบาโลกุนกองหน้าทีมชาติสหรัฐจะสามารถลงสนามในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะดวลกับทีมชาติเบลเยียมได้ในช่วงเช้าวันนี้เวลา 7:00 น.อย่างแน่นอนหลังจากคณะกรรมการวินัยตัดสินระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดเปลี่ยนเป็นการคาดโทษเป็นเวลา1ปีตามมาตรา27ของระเบียบวินัยฟีฟ่าโดยการตัดสินใจดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมฟุตบอลประเทศเบลเยียมซึ่งมองว่า